0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอเลยว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
2: อ
1: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อย
2: เ
1: พราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูงมันง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าอ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming นะคร
2: ับค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะ แต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าเออไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
2: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับและ3คือ
2: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
2: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
2: ค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ก
1: ็ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
2: ใช่ใช
1: ่ครับเรากำลังมองเขา
2: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช
1: ่เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
2: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
2: ค่ะ
1: หลายๆคนครับทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
2: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกนะคะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอ่ะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
1: ม
2: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายสบาย
2: ใช่เราก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
2: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
2: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
2: ใช่ใช่
1: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
2: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช้
2: ค่ะ
1: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอน

0: ลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
1: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะและประโยชน์จากมันอาจารย
0: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหม
1: จ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบลบลบลบลบลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
0: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
1: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบมา
0: ฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
1: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
0: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
1: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
1: ค่ะก็อยากฝากแมสเสจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกมั้ยคะในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมุติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
0: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย์
1: ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์ A มาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสติมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆ grow up นะคะแล้ว self esteem เนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะ
0: ม
1: ันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลาว่ามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเน
0: า
1: ะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้น
0: ะ
1: แล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
0: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
1: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
0: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย
1: ์
0: ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
1: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
0: ์จริงด้วย
1: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
0: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
1: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย
0: ์
1: ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
0: ์ครับ
1: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำม
0: ี
1: ลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
0: ครับ
1: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต
0: ็
1: ม
0: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลัง move ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
1: Metaverse.
0: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
1: ้
0: Body Shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที
0: ่
1: คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอ่ะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
0: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจ จะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
1: ถูกต้องค่ะ
0: ซึ่ง
1: มาก่อนเรื่องอื่น
0: มาก่อนเรื่อง

0: อื่นเลยใช่ไหมฮะ
1: วิชาชีวิตที่ต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจ
0: ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: วิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
1: อ
0: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะอาจารย์
1: กำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
1: ้
0: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั้นถ้าเราเคยถูกรักม
0: า
1: เราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
0: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการเรียนใหม่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับวันนี้ตอนแรกในซีรีส์กินเสี่ยงตายครับกับผมนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราประเดิมตอนแรกเม็ดแมงลักครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยเหรอแล้วเสี่ยงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเข้าครัวกันก่อนวันนี้ผมมีเมนูจากเม็ดแมงลักแต่จะมีอะไรบ้างไปรับชมครับ

งแมงลักเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้นะครับสรรพคุณดั้งเดิมนะครับเราเอามาใช้เป็นยาระบายอย่างไรก็ตามนะครับในการบริโภคเม็ดแมงลักเนี่ยมีข้อที่ควรระวังอยู่ก็คือก่อนที่จะบริโภคเม็ดแมงลักนะครับควรจะทำให้เม็ดแมงลักนั่นแหละพองตัวเต็มที่โดยการเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วค่อยบริโภคหากเราบริโภคเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับมันอาจจะเข้าไปในลำไส้เราแล้วไปดูดซึมน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นทำให้มันบวมขึ้นในลำไส้และอาจจะเกิดลำไส้อุดตันได้ครับเรามาเริ่มการทดลองง่ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับเราจะเทลงไปนะครับก็จะเห็นว่าการไหลของมันนั้นไหลได้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้นะครับเทลงไปโอ้จะเห็นว่ามีความหนืดมากทีเดียวนะครับไม่ลงเลยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นั้นมีโอกาสที่จะอุดตันได้มากพอสมควรเพราะว่าความหนืดมันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราจะพบว่ามีสูตรการลดน้ำหนักจากเม็ดแมงลักมากมายแล้วก็ชอบส่งต่อแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำบางท่านเนี่ยรับประทานเม็ดแมงลักแทนมื้ออาหารไปเลยนะครับซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นอาหารที่แทบไม่ให้คุณค่าทางอาหารเลยสรุปนะครับการกินเม็ดแมงลักเพื่อลดน้ำหนักนั้นสามารถกระทำได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูเพราะถ้าคุณไม่แชร์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมเป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เฮ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เ
2: ฮ้ยทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ๆ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้แน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: คยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้า

ว่ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: กุ้งตายแน่เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว
1: ันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

กลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ1อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ2อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ3อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไปให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้ง2ข้างน่ะครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เยอะข้างนี
0: ้ค่ะข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: แล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
1: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
2: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
3: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
2: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
3: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
1: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
3: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
3: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมาก

0: ื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีจ้า
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคี

0: าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
1: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
2: ภูเขาไฟระเบิด
1: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
2: หิมะถล่ม
1: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
3: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
1: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
3: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีค่ะ
3: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
5: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องก็เป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
6: ฮะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
4: แครอทครับ
3: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
5: แครอทค่ะ
3: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
5: ฮะวิตามิน A
3: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
5: เบต้า
3: เบต้าแคโรทีน
5: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
3: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
4: วิตามิน A
5: บำรุงสายตา
3: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: ฮ่าหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปเลยค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะแล้วก็ร้องเพลงสวัสดีทักทายคุณครูได้อย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้มีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่มีเรื่องราวอยากจะมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะ
1: วันนี้พี่ต้องเล่าปริศนาแห่งลูกแก้วเวกมุกให้ฟังครับ
0: พี่ของน้องข้าวตังเล่านิทานใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พี่ของน้องข้าวตังเล่านิทานเรื่องศาสนาของลูกแก้วเวทมนต์ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ของน้องข้าวตังเล่าว่าอย่างไรบ้าง
1: ลูกแก้วตกลงไปในบึงพื้น
0: ลูกแก้วตกลงไปที่พื้นแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เรียกคุณปู่มาดูครับ
0: ครับ
1: ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ใครเป็นคนเรียกคุณปู่มาดูคะ
1: เด็ก
0: ใช่ไหมคะเรียกคุณปู่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วก็ต้องใช้วิธีศาสตร
0: ์คุณปู่บอกว่ายังไงนะคะ
1: วิธีดีศาสตร์ครับ
0: อ๋อคุณปู่บอกว่าต้องใช้วิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์ทำอะไรคะ
1: เพื่อให้เวกโมกลับมา
0: เพื่อให้ลูกแก้วเวทมนต์กลับมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทำอย่างไรล่ะคุณปู่ได้บอกไหมคะ
1: ได้บอกครับ
0: ทำอย่างไรบ้างคะ
1: ได้ใส่ที่ผ้าปองเป่าลูกโป่ง
0: ลูกแก้วเวทมนต์ตอนแรกลูกแก้วเวทมนต์ลอยอยู่ใช่ไหมคะแล้วลูกแก้วเวทมนต์ก็หล่นลงมาทีนี้เด็กๆก็เลยไปตามคุณปู่มาดูลูกแก้วเวทมนต์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะให้คุณปู่ดูว่าจะทำอย่างไรให้ลูกแก้วเวทมนต์ลอยได้เหมือนเดิมถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณปู่ก็เลยบอกว่าเรามีวิธีที่ทำให้ลูกแก้วเวทมนต์ลอยได้โดยการใช้วิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมคะลูก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นนิทานที่พี่ๆเขาแสดงโชว์ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ที่น้องดูโชว์วันวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณปู่ให้ทำอย่างไรลูกแก้วถึงลอยได้คะใช้อะไรคะ
1: ใช้เอาของมาใส
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็จะเกิดกวางขึ้นมาแล้วลูกแก้วก็กลับมาลอยได้ครับ
0: อ๋อคุณปู่เขาก็ทำการทดลองถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้ลูกโป่งลอยได้คุณปู่ก็เลยเปรียบเทียบให้เด็กๆดูว่าเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์ทำให้สิ่งของลอยได้ใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังเขาเล่าเกี่ยวกับนิทานในวันวิทยาศาสตร์ที่พี่ๆแสดงโชว์ให้เราดูไหนเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคนไหนได้ไปดูโชว์เหมือนกันบ้างคะหลายคนเลยใช่ไหมคะสนุกไหมคะในวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเราก็มีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการแสดงโชว์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำให้สิ่งของลอยได้นั่นเองค่ะและมีเด็กๆนักเรียนคนไหนในห้องเรียนของคุณครูบีอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกบ้างคะปรบมือ5ครั้ง
2: 1
0: 2 3 4 5ตบตัก5ครั้งคุณครูบีขอเชิญน้องมากี้ค่ะวันนี้น้องมากี้จะเล่าอะไรให้คุณครูฟังคะ
2: เต่ากับกระต่าย
0: อ๋อนิทานใช่ไหมคะนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายฮะน้องเล่าให้ฟังหน่อย
3: กระต่ายก็วิ่งแข่งกับเต่า
0: ค่ะ
3: เต่าเดินช้าแล้วก็วิ่งไปก่อน แล้วพอกระต่ายก็นั่งกินแครอทแล้วกระต่ายก็หลับแล้วเต่าก็ไปสิงเช่นใจก่อน
0: ใครเล่านิทานเรื่องนี้ให้น้องมากี้ฟังคะลูก
3: แม่ย่า
0: คุณย่าใช่ไหมคะคุณย่าเล่าให้ฟังตอนไหนคะ
3: ตอนนอน
0: ก่อนนอนนะนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายน้องมากี้บอกว่ากระต่ายวิ่งแข่งกับเต่ากระต่ายวิ่งเร็วมากเลยใช่ไหมคะแล้วกระต่ายก็ไปหยุดพักใช่ไหมไปพักตรงไหน
3: ตรงต้นไม
0: ้ไปพักที่ต้นไม้แล้วไปกินอะไรคะ
3: กินแครอท
0: ไปกินแครอทแล้วเกิดอะไรขึ้นอีก
3: กระต่ายก็หลับ
0: กระต่ายกินแครอทจนอิ่มท้องเลยแล้วก็นอนหลับอยู่ที่ต้นไม้จากนั้นเกิดอะไรขึ้น
3: แล้วเต่าก็ไปถึงเช่นชัยก่อนแล้วกระต่ายก็รีบวิ่งไปแล้วพอกระต่ายล้มเต่าก็มาจับมือช่วย
0: เต่าก็รีบเดินโดยที่ไม่หยุดพักเลยใช่ไหมคะเต่าก็เลยไปถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายพอตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปตรงเส้นชัยแต่ว่าหกล้มนะคะลูกและเต่าก็เลยมาช่วยกระต่ายใช่ไหมคะแต่ว่าใครเป็นผู้ชนะไปแล้ว
3: เต่า
0: เต่าแต่เต่ามีน้ำใจมาช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเกิดอะไรคะ
3: ล้ม
0: เกิดอุบัติเหตุล้มนั่นเองค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมาร์กี้หน่อยค่ะใครเล่านิทานเรื่องนี้ให้น้องมาร์กี้ฟังคะ
2: ย่า
0: คุณย่าคุณย่าเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้น้องมาร์กี้ฟังเด็กๆคนไหนเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างใครเล่าให้เด็กฟังคะ
2: พี
0: ่
2: แม
0: ่คุณแม
2: ่
0: คุณพ
2: ่
0: อของน้องข้าวตังพี่เล่าให้ฟังเนื้อเรื่องคล้ายกันไหมคะเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือน
0: กระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแล้วใครเป็นผู้ชนะคะ
2: เต
0: ่าเพราะอะไรเต่าถึงชนะ
2: เพราะว
0: ่าเต่าเขาทำยังไงคะเขาตั้งใจทำไมเขาตั้งใจเดินเลยถึงแม้ว่าเต่าจะเดินช้ากว่ากระต่ายแต่ว่าเต่าเขาก็พยายามที่จะเดินไปให้ถึงเส้นชัยโดยที่ไม่หยุดพักเลยแต่กระต่ายวิ่งเร็
2: ว
0: แต่ว่าแอบไปกินแครอทแล้วก็นอนหลับไปจึงทำให้แพ้ต่อใครแพ้ต่อเต่าแต่ว่าเต่าเขามีน้ำใจไหมคะ
2: ม
0: ีน้ำใจเพราะว่ากระต่ายหกล้มเต่าก็ยังไปช่วยเหลือมีน้ำใจต่อเพื่อนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่เด็กๆจดจำมาค่ะได้เป็นประโยคนะคะได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางสนทนากับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จดจำมาหรือว่าข่าวสร้างสรรค์ค่ะไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันนำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วค่ะวันนี้เด็กๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องแสนดีค่ะวันนี้น้องแสนดีจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังคะ
3: คุณครูแพรเคยเล่านิทานให้หนูฟัง
0: คุณครูแพรเคยเล่านิทานให้น้องแสนดีฟังชื่อเรื่องอะไรคะ
3: ลูกหมู3ตัวค่ะ
0: ลูกหมู3ตัวนะน้องจำเนื้อเรื่องได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเล่าอย่างไรบ้างลูกหมู3ตัว
3: ลูกหมู3ตัวกำลังสร้างบ้าน3หลังอยู่แล้วหมาป่าก็เห็นบ้านแล้วก็ไปเป่าบ้าน2หลัง
0: หลังที่1สร้างด้วยอะไรคะ
3: สร้างด้วยฟางค่ะ
0: สร้างด้วยฟางแล้วเกิดอะไรขึ้น
3: แล้วหมาป่าก็เป่าได
0: ้เป่าได้แล้วทำยังไงคะ
3: แล้วลูกหมูตัวที่1ก็วิ่งไปหลบบ้านตัวที่2
0: ลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยอะไรคะ
3: ด้วยไม้ค่ะ
0: ด้วยไม้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
3: แล้วหมาป่าก็เป่าได้อยู่ดี
0: ค่ะ
3: แล้วลูกหมู2ตัวก็ไปที่บ้านหลังที่3แล้วลูกหมูตัวที่2ก็ไปหลบที่บ้านที่3
0: บ้านหลังที่3สร้างบ้านด้วยอะไรคะ
3: ด้วยหิน
0: ด้วยหินแล้วหมาป่าเป่าบ้านได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: หมาป่าเป่าบ้านไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้น
3: หมาป่าก็หนีไป
0: หมาป่าก็หนีไปลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยไหมคะ
3: ปลอดภัย
0: ปลอดภัยเอาปรบมือให้กับน้องแสนดีหน่อยค่ะน้องแสนดีเล่านิทานเรื่องอะไรคะลูกหมูกี่ตัว3ตัวลูกหมู3ตัวไปทำอะไรมาสร้างบ้านตัวที่1สร้างบ้านด้วยอะไรด้วยฟางพอเจอหมาป่ามาทำอะไรคะมาเป่าบ้านเป็นอะไรเลยทีนี้บ้านก็พังลูกหมูตัวที่1วิ่งไปหลบที่บ้านของลูกหมูตัวที่2บ้านลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยอะไร
2: ด
0: ้
2: วยไม
0: ้ด้วยไม้หมาป่าก็ไปเป่าบ้านอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้านก็พังอีกทำให้ลูกหมูตัวที่1กับลูกหมูตัวที่2วิ่งไปที่ไหนคะไปหลบในบ้านหลังที่3นะแต่ลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอะไรคะ
2: ด
0: ้
2: วยห
0: ิน ด้วยหินหมาป่าเป่าบ้านได้ไหมไม่ได้แล้วหมาป่าทำอย่างไรคะ
2: หมาป่าก็วิ่งหนีไปเลย
0: หมาป่าก็เลยหนีไปลูกหมูทั้ง3ตัวจึงปลอดภัยนั่นเองค่ะโอ้เห็นไหมคะว่าน้องแสนดีจำเรื่องราวมานะคะเล่าได้เป็นเหตุการณ์เรียงลำดับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเก่งไหมคะเก่งใช่ไหมคะในกิจกรรมนี้นะคะจะทำให้เด็กๆค่ะนอกจากการกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วนะคะยังจดจำเรื่องราวแล้วก็เรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะฝึกพัฒนาการทางด้านการพูดให้เด็กๆสามารถพูดเรียบเรียงเป็นประโยคได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึก

0: ไม่ดีนะ
1: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
2: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะ

0: โดยที่คุณครูนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะนั่นก็คือกลับมือค่ะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะของเรานะคะจะมีสัญญาณจังหวะช้าเร็วและหยุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองค่ะสัญญาณหยุดแล้วเราจะต้องทำยังไงคะ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดอยู่กับที่นะคะพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นั่นเองค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องอันตาทำท่าอะไรคะ
1: กระต่ายกระโดดขาเดียวค่ะ
0: กระต่ายกระโดดขาเดียวไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องเชอร์แตมทำท่าอะไรลูก
1: กระต่ายกระโดดค่ะ
0: ทำท่ากระต่ายกระโดดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะตอนนี้สัญญาณจังหวะช้าเราจะต้องเคลื่อนไหวยังไงนะคะ
2: ช
0: ้าตามสัญญาณจังหวะค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: กินลูกอมค่ะ
0: กินลูกอมเยี่ยมมากค่ะน้องมาลีทำท่าอะไรลูก
2: ชิงช้าสวรรค์ค่ะ
0: ชิงช้าสวรรค์เหรอคะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงทำได้ไหมคะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางค่ะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชื่อว่าเพลงเด็กๆ เคยฟังแล้วค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำค่ะเมื่อวานเด็กๆได้ฝึกร้องไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะสามารถร้องเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำได้นะคะ

โลกอีกสักหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูบีร้องเพลงด้วยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์

ก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เจไดมาเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้พื้นที่เรียงค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆยื่นขาออกมาเราจะนวดขากันนะคะ

ลาลาลาเยอะมากเลยค่ะเอาเด็กๆคือคอขึ้นไปนับ1 2 3 4 5 6 7

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายเมื่อยไหมคะ
1: หาย
0: เมื่อยใช่ไหมคะวันนี้เราเคลื่อนไหวอะไรกันไปบ้างมีเคลื่อนไหวประกอบเพลงเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงอะไรคะ
1: เพลงสัตว์บกส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางนะคะในการเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ตามจินตนาการค่ะแล้วก็ยังช่วยคุณครูนะคะสามารถร้องเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำไปพร้อมๆกับคุณครูได้ด้วยค่ะแล้วคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆจำได้กันหรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะในหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสัตว์น่ารู้นะคะมีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อวานค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะซึ่งคุณครูบีนะคะนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆได้สังเกตกันกี่ประเภทคะ
1: 2
0: ประเภทสัตว์อะไรคะสัตว์บกและสัตว์น้ำวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้มารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์บกและสัตว์น้ำนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้คุณครูบีมีปริศนาคำทายมาฝากด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทายปริศนาคำทายหรือยังคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะนั่งตัวตรงพร้อมที่จะไปทายปริศนาคำทายกันแล้วค่ะวันนี้นะคะปริศนาคำทายของคุณครูบีค่ะอะไรเอ่ยสัตว์อะไรเอ่ยคนสู้ไม่ได้ว่ายน้ำทั้งวันมีครีบมีหางหายใจทางเหงือกเด็กๆลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสัตว์อะไรเอ่ยคนสู้ไม่ได้ว่ายน้ำทั้งวันมีครีบมีหางหายใจทางเหงือกเด็กๆคิดว่าตัวอะไรคะ
2: ปลา
0: ตัวอะไรนะคะ
2: ปลา
0: ปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะน้าภาพอะไรคะ
2: ปลาน
0: ั่นเองโอ้โหเด็กๆนะคะทายถูกกันเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะเยี่ยมมากค่ะปริศนาคำทายเขาบอกว่าว่ายน้ำได้เป็นยังไงคะว่ายได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะแล้วปลาใช้อะไรในการหายใจคะเขาบอกว่าหายใจทางเหงือกแสดงว่าปลาใช้อะไรในการหายใจคะ
2: เหง
0: ือกนั่นเองแล้วมีอะไรด้วย
1: ม
0: ี
1: ร
0: ูมีครีบอะไรคะ
1: หาง
0: หางเด็กๆทราบไหมว่าครีบของปลาอยู่ตรงไหนคะ
1: ข้างบน
3: ข้างบน
0: เป็นครีบที่อยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านข้างด้วยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เด็กๆทายปริศนาคำทายของคุณครูบีถูกแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆได้มารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆเราไปดูลักษณะของสัตว์ประเภทแรกกันก่อนค่ะลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆประเภทแรกนะคะนั่นก็คือสัตว์บกค่ะเด็กๆจำได้ไหมว่าสัตว์บกมีตัวอะไรบ้าง
1: ช้าง
0: ช้างน้องนับตังบอกว่าอะไรนะคะยีราฟม้าลายสิงโตเสือน้องโอโซนบอกว่ามีหมูด้วยมีตัวอะไรอีกนกมีอะไรอีกคะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงแว่วๆว่ามีหมีด้วยเด็กๆนะคะสามารถบอกคุณครูได้ว่าสัตว์บกมีตัวอะไรบ้างเพราะว่าสัตว์บกเมื่อวานคุณครูบีบอกว่าต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่บนอะไรคะอยู่บนบกหรือว่าบนพื้นดินใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆมารู้จักกับลักษณะของสัตว์บกนั่นเองค่ะลักษณะแรกเลยนะคะสัตว์บกจะต้องมีขาและมีปีกค่ะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ตัวที่เด็กๆบอกคุณครูบีมา เมื่อสักครู่นี้มีหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะทุกตัวที่เด็กๆพูดมามีขาไหมคะมีไหมคะเสือมีขาไหมคะมีช้างมีไหมคะ
1: ม
0: ีนะหมีมีขาไหมคะ
1: ม
0: ีเพื่อนบอกว่านกก็เป็นสัตว์บกนกมีปีกไหมคะ
1: ม
0: ีนกอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: บนกิ่ง
0: ไม้อยู่บนต้นไม้บนกิ่งไม้แสดงว่านกก็เป็นสัตว์อะไรคะ
1: ส
0: ัตว์บกแต่ว่านกมีปีกใช้ในการทำไมคะ
1: บ
0: ิน เพื่อให้เขาได้เคลื่อนที่ไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะลักษณะที่สองของสัตว์บกนะคะสัตว์บกจะต้องอาศัยอยู่บนอะไรคะ
1: บ
0: นบกใช่ไหมคะบนบกก็คือพื้นดินนั่นเองนอกจากพื้นดินแล้วก็ยังอาศัยได้อยู่บนต้นไม้กระรอกเป็นสัตว์บกไหมคะกระรอกก็เป็นสัตว์บกเพราะว่ากระรอกอาศัยอยู่ที่ไหนคะ

0: ู่บนบกอยู่บนต้นไม้นั่นเองแล้วกระรอกมีขาไหมคะ
1: ม
0: ีนะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะสัตว์บกนะคะหายใจด้วยปอดสัตว์บกจะต้องมีปอดเป็นอวัยวะภายในที่อยู่ด้านในตัวจะไม่สามารถมองเห็นได้จะหายใจด้วยปอดโดยที่ใช้จมูกทำไมใช้จมูกสูดดมกลิ่นหรือว่าสูดดมอากาศเข้าไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือลักษณะของสัตว์อะไรคะสัตว์อะไรคะสัตว์ที่อยู่บนไหนคะสัตว์ที่อยู่บนบกเองค่ะต่อมานะคะเป็นลักษณะของสัตว์น้ำสัตว์น้ำจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่น้ำอ
0: ยู่ในอะไรอยู่ในน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะของสัตว์น้ำมีอะไรบ้างเชื่อแต้มพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะแรกมีอะไรบ้างมีอะไรคะลักษณะของสัตว์น้ำนะคะจะต้องมีครีบและหางใช้ในการเคลื่อนที่ปลามีครีบและหางไหมคะมีไหมคะ
1: ม
0: ีแต่สัตว์น้ำบางชนิดอาจจะไม่มีครีบแล้วก็หางก็ได้นะคะเด็กๆอย่างเช่นปลาดาวมีครีบและหางไหมคะไม่มีแต่ว่าปลาดาวเขาอาศัยอยู่ในน้ำลักษณะที่สองค่ะอาศัยอยู่ในไหนคะถูกต้องอาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะหายใจด้วยเหงือกเด็กๆสังเกตไหมคะว่าปลาจะหายใจด้วยเหงือกที่อยู่ด้านข้างเวลาที่เด็กๆสังเกตปลาในมุมวิทยาศาสตร์เด็กๆลองเข้าไปดูในมุมวิทยาศาสตร์ได้นะคะว่าปลาเขาจะหายใจด้วยเหงือกเหงือกของเขาจะทำยังไงคะจะหุบเข้าหุบออกแบบนี้นั่นคือการที่เขาใช้เหงือกในการหายใจนั่นเองค่ะลักษณะต่อมานะคะสัตว์น้ำจะต้องมีเกล็ดและมีเปลือกที่แข็งเช่นตัวอะไร
1: หอย
0: ตัวอะไรอีกที่มีเปลือกแข็งปลาอะไรนะปลาอะไรนะคะ
1: ปลาด
0: าวนะเห็นไหมคะปลาดาวก็เป็นสัตว์น้ำเขาจึงมีเปลือกที่แข็งแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะลักษณะต่อมาล่ะสัตว์น้ำจะต้องมีผิวหนังที่เป็นเมือกนะผิวหนังจะมีเมือกเขาจะเคลือบตัวเอาไว้เพื่อให้ตัวของสัตว์น้ำนะคะไม่แห้งนั่นเองค่ะเด็กๆ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเมือกเคลือบตัวเอาไว้สัตว์น้ำถ้าตัวแห้งเด็กๆคิดว่าอันตรายกับเขาไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: ตราย
0: อันตรายนั่นเองค่ะนะลักษณะของสัตว์น้ำมีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เด็กๆจำได้ว่าอะไรบ้างสัตว์น้ำจะต้องมีอะไรบ้างมีอะไรนะอย่างแรกมีอะไรคะมีครีบและหางอาศัยอยู่ที่ไหนในน้ำหายใจด้วยอะไรหายใจด้วยอะไรนะคะเหงือกแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรคะ
1: เ
0: กล็ดมีเกล็ดแล้วเปลือกก็ต้อง
1: แข
0: ็งด้วยผิวของเขาเป็นอย่างไรเก่งมากน้องข้าวตังผิวของเขาจะมีเมือกนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักลักษณะของสัตว์บกและสัตว์น้ำกันไปแล้วคุณครูบีมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้งยักไหล่5ครั้งครูบีอยู่ทางไหนเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูก่อนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะทำกิจกรรมได้ไหมคะ

ทำกิจกรรมไม่ได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนาเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำค่ะและคุณครูนะคะแจกบัตรภาพให้เด็กๆได้สังเกตพร้อมทั้งนำบัตรภาพลงมาติดในชาร์ตลักษณะของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำค่ะเดี๋ยวห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็จะไปทำกิจกรรมเช่นกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสามารถสังเกตภาพแล้วก็นำลักษณะของสัตว์บกสัตว์น้ำมาติดในชาร์ตได้อย่างถูกต้องเหมือนกับห้องเรียนของคุณครูหรือเปล่าคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้เด็กๆมาช่วยกันค่ะสรุปดีกว่าว่าเพื่อนๆของเรานะคะสามารถนำภาพมาติดได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าลักษณะแรกเด็กๆอ่านตามคุณครูบีสัตว์บก
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: บก
0: สัตว์บกจะต้องมีอะไรลูกมีอะไรคะ
1: ม
0: ีขาและมีอะไรลูก
1: ม
0: ีปีกเพื่อใช้ในการอะไรเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเอามาสัตว์บกจะต้องทำยังไงนะ
1: หายใจ
0: ด้วยสัตว์บกหายใจด้วยอะไรคะ
1: ปอ
0: ดพูดตามคุณครูบีหายใจด้วยปอดเก่งมากค่ะสัตว์บกจะต้องอาศัยอยู่
1: บ
0: นบกนั่นเองพูดตามคุณครูค่ะอาศัยอยู่บนบกนี่ก็เป็นลักษณะของสัตว์บกค่ะต่อมาลักษณะของสัตว์น้ำเด็กๆอ่านตามคุณครูสัตว์น้ำ
1: ส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำเพื่อนๆนำภาพมาติดภาพแรกเป็นภาพอะไรคะหายใจด้วยอะไรเนี่ยสัตว์น้ำหายใจด้วยอะไรหายใจด้วยนะคะ
1: เห
0: งือกพูดตามคุณครูค่ะหายใจด้วยเหงือ
1: ก
0: สัตว์น้ำจะต้องมีอะไรด้วยมีครีบและมี
1: หาง
0: ใช้สำหรับทำอะไรคะใช้ในการว่ายน้ำหรือว่าเคลื่อนที่นั่นเองค่ะต่อมาสัตว์น้ำผิวหนังต้องเป็นอย่างไรมีอะไรคะ
1: ม
0: ีอะไรเนี่ยเงาเงาแบบนี้มีอะไรคะมีผิวเขาเป็นยังไงพูดตามคุณครูบีผิวหนังมีเมือก
1: ผ
0: ิ
1: วหนังม
0: ี
1: เม
0: ือ
1: ก
0: อาศัยอยู่ที่ไหน
1: อ
0: าศัยอยู่ในน้ำและอีกหนึ่งลักษณะที่เป็นลักษณะสำคัญของสัตว์น้ำเลยจะต้องมีอะไรคะมีเกล็ดและเปลือกจะต้องเป็นอย่างไร
1: แข
0: ็งนั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆของเรานะคะสังเกตลักษณะแล้วก็นำมาติดลงในชาร์ตได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆนะคะสามารถสังเกตภาพแล้วก็นำมาแยกประเภทได้นะคะว่าภาพที่เด็กๆได้สังเกตเป็นลักษณะของสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำค่ะตอนนี้นะคะเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

お、

Huh?

3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197

0: รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่าน www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำเหมือนเช่นเคยเลยค่ะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นมือออกมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะเราจะแปลงร่างเป็นหมึกค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผู้โบ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะ

วันนี้นะคะกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเม่นน้อยจากกระดาษเส้นค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะกระดาษโครงร่างภาพตัวเม่นค่ะสีเทียนค่ะกระดาษสีที่มีเส้นประสำหรับให้เด็กๆตัดครึ่งค่ะกรรไกรปลายมนค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์นะคะที่จะใช้สร้างสรรค์ในกิจกรรมใหม่ของเราแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีภาพโครงร่างนะคะเป็นภาพตัวเม่นค่ะให้เด็กๆได้ระบายสีกันก่อนค่ะเด็กๆนะคะก็จะนำกระดาษนะคะที่มีโครงร่างตัวอะไรคะตัวเม่นนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านบนขวามือของตนเองด้วยนะคะหลังจากนั้นเด็กๆใช้สีเทียนค่ะระบายสีตัวเม่นค่ะเด็กๆสามารถจินตนาการได้เลยนะคะว่าเด็กๆอยากจะให้ตัวเม่นของเด็กๆเองนะคะมีสีอะไรค่ะเด็กๆก็ใช้สีเทียนระบายสีลงไปเลยค่ะเด็กๆจะต้องใช้สีเทียนระบายให้ทั่วเลยนะคะตอนนี้คุณครูบีระบายสีตัวเม่นในส่วนของอะไรอยู่คะตัวนี้คืออะไรคะลูกขาของเม่นนั่นเองค่ะก็เป็นส่วนของลำตัว

คุณครูบีบอกว่าเราต้องระบายสียังไงคะให้เป็นยังไงเลยคะให้เนียนเข้มๆแล้วก็ทั่วภาพเลยใช่ไหมคะมีในส่วนของสีขาวได้ไหมคะสีขาวที่เป็นผิวของกระดาษนะคะอย่าให้มีเหลืออยู่เลยนะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะจมูกของเขานะคะแล้วก็ส่วนของขนเม่นค่ะคุณครูบีใช้สีอะไรลูกสีเนื้อเด็กๆไม่จำเป็นต้องระบายสีให้เหมือนคุณครูนะคะเด็กๆสามารถเลือกสีได้เลยว่าเด็กๆอยากจะให้ตัวเม่นของเด็กๆมีสีอะไรขนมีสีอะไรค่ะเราจะระบายให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมาเลือกกระดาษสีค่ะคุณครูบีนะคะมีกระดาษสีที่มีเส้นประอยู่ค่ะเด็กๆนะคะจะต้องใช้กรรไกรค่ะในการตัดตรงกลางตรงนี้นะคะที่มีเส้นประค่ะให้กระดาษขาดออกจากกันและเราจะได้กระดาษเส้นทั้งหมด2เส้นค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆอาจจะใช้1สี2สีหรือว่า3สีก็ได้นะคะคุณครูบีมีกระดาษให้เลือกหลายสีเลยเมื่อเด็กๆตัดแล้วนะคะเราจะนำไปติดเป็นขนของตัวเม่นค่ะเราจะค่อยๆทากาวลงไปก่อนทีละครึ่งนึง

นะคะแล้วก็ใช้กระดาษเส้นค่ะติดลงไปแบบนี้เลยค่ะตอนนี้คุณครูบีติดกี่เส้นคะ2เส้นนะยังไม่เต็มตัวเม่นใช่ไหมคะคุณครูบีก็ตัดเพิ่มเติมแล้วก็ทากาวค่ะเด็กๆจะต้องปาดกาวด้วยนะคะติดลงไปแบบนี้แล้วก็แถวที่2ค่ะคุณครูบีก็ทาขยับเข้ามาตรงกลางตัวเม่นค่ะเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะว่าคุณครูบีทาอย่างไรและติดกระดาษเส้นให้เป็นขนของตัวเม่นอย่างไรค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สังเกตจะเป็นยังไงคะเราจะทำผลงานออกมาได้สวยไหมคะไม่สวยอาจจะผิดขั้นตอนวิธีการได้ค่ะครูบีอยากจะสลับสีบ้างเอ๊ะสีอะไรดีนะ

ยังไม่เต็มตัวของตัวเม่นเลยคุณครูบีก็ขยับทาใกล้เข้ามาอีกเป็นแถวที่3แบบนี้ค่ะเด็กๆเราจะติดเว้นสับหว่างกันนะคะเห็นไหมคะจะมีช่องว่างตรงนี้คุณครูบีก็จะติดสับหว่างลงไปค่ะเพื่อให้ปิดช่องว่างแล้วทากาวเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะ

0: ติดแบบนี้ค่ะเราสามารถขยับกระดาษเส้นได้เสร็จแล้วแค่นี้เราก็จะได้อะไรคะได้ตัวเม่นแล้วที่มีขนโดยการที่ใช้อะไรทำคะกระดาษเส้นที่เด็กๆตัดขึ้นมาเองนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพร้อมที่จะไปทำหรือยังคะ
1: พร้อม
0: เก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราบอกข้อตกลงกันมาก่อนเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะจึงสามารถเลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: สาม
0: มุมมีมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากจะทำกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมอะไรคะเม่นน้อยจากกระดาษเส้นเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะกิจกรรมที่2
2: ทำให้สีเทียน
0: มาค่ะและกิจกรรมที่3ทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมหรือเปล่าเอ่ยหลายคนนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานค่ะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะบางคนนะคะสามารถทำได้ถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนค่ะมาให้เด็กๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของน้องข้าวเม่าค่ะวันนี้น้องข้าวเม่านะคะได้ทำกิจกรรมเม่นน้อยจากกระดาษเส้นใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องข้าวเม่าจับไว้ก่อนลูกจับด้านบนนี้ค่ะน้องข้าวเม่าบอกได้ไหมว่าน้องข้าวเม่าทำอย่างไรคะ
1: ระบายสี
0: ระบายสีตรงไหนบ้าง
1: ตรงตัว
0: ตัวของอะไรคะ
1: เม่น
0: ตัวเม่นแล้วทำยังไงต่อคะ
1: ติดกระดาษ
0: น้องก็ต้องใช้กระดาษติดใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วทำอย่างไรล่ะกระดาษถึงจะเป็นเส้นแบบนี้น้องทำอย่างไรคะ
1: ทากาว
0: ทากาวแล้วทำยังไงอีกคะเอากระดาษมาตัดก่อนไหมคะตัดตามรอยอะไร
1: เส้น
0: รอยเส้นประแล้วกระดาษเส้นของน้อง

0: เมื่อตัดออกมาแล้วจะได้กี่เส้นคะ
1: 2
0: 2เส้นวันนี้น้องเข้ามาติดสีอะไรบ้าง
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าสีอะไรอีกคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูสีอะไรอีก
1: สีส้ม
0: มีสีส้มหรือเปล่าดูไหมกระดาษเส้นมีสีส้มไหมไม่มีมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีอะไรอีก
1: แดง
0: สีแดง
1: เขียว
0: สีเขียวโอ้โหวันนี้ติดกี่สีเนี่ยกี่สี4สีเลยใช่ไหมคะลูกสวยไหมคะชอบในผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะชอบไหมคะชอบครับ
1: ชอบครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวเม่าหน่อยค่ะวันนี้น้องข้าวเม่าทำกิจกรรมเม่นน้อยจากกระดาษเส้นน้องข้าวเม่าบอกว่าเราทำยังไงก่อนนะคะระบายสีตัวอะไรก่อนตัวเม่นก่อนแล้วก็ใช้กรรไกรตัดกระดาษออกมาเป็นเส้นได้กี่เส้น2เส้นแล้วก็ทากาวติดลงไปวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานครบ2กิจกรรมแล้วนะคะก็ยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้เด็กๆคนไหนเล่นในมุมวิทยาศาสตร์บ้างคะน้องดินเข้าไปเล่นอะไรในมุมวิทยาศาสตร์คะ
1: ไปส่องปลา
0: ไปส่องปลาใช่ไหมคะใช้อุปกรณ์อะไรในการส่องคะ
1: แว่นขยายครับ
0: แว่นขยายแล้วน้องดินเห็นอะไรบ้างปลากำลังทำอะไรอยู่คะปลาทำอะไรอยู่ที่น้องไปส่อง
1: ปลาว่ายน้ำ
0: ปลาว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมคะได้นับหรือเปล่าว่ามีปลากี่ตัว
1: 12ตัวครับ
0: โอ้โหน้องดินนะคะนับปลาได้12ตัวเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเห็นไหมคะเด็กๆเพื่อนๆนะคะได้เข้าไปเล่นในมุมต่างๆนะคะแล้วก็ยังได้สังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่ในมุมด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำอะไรคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นด้วยกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆจับศีรษะค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงโปเลโปลาไปพร้อมๆกันค่ะ

ลาวานนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวานจับตัวเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูบีค่ะชื่อว่าเกมตารางสัมพันธ์ภาพบ้านกับหลังคาค่ะคุณครูนะคะก็จะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาสังเกตภาพกันเลยค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีตารางค่ะให้เด็กๆได้สังเกตภาพหลังคาที่อยู่ด้านบนค่ะและภาพตัวบ้านที่อยู่ด้านข้างค่ะเด็กๆมาสังเกตก่อนนะคะว่าวันนี้ภาพหลังคาของเรามีสีอะไรบ้างคะสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองและภาพตัวบ้านของเรามีหลังสีอะไรคะหลังสีอะไรนะคะสีม่วงประตูสีอะไร

0: ภาพนี้มีกี่ประตูคะ1ประตูภาพที่2บ้านหลังนี้มีตัวบ้านสีอะไรคะสีอะไรนะคะสีม่วงและมีอะไรด้วย
1: หน้าต
0: ่
1: าง
0: และประตูมีสีอะไรคะสีแดงตอนนี้รายละเอียดของภาพแต่ละภาพไม่เหมือนกันแล้วนะคะภาพที่3ค่ะตัวบ้านสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: ว
0: งและประตูมีกี่ประตูคะ
1: 2
0: นะมีประตู2บานและขนาดของประตูเป็นอย่างไรคะ
1: เ
0: ท่ากันไหมคะ
1: เ
0: ท่ากันภาพสุดท้ายค่ะตัวบ้านมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ีอะไรลูกสีม่วงและมีประตูกี่บาน
1: 2
0: บานแต่เด็กๆสังเกตขนาดหรือว่าความสูงของประตูเท่ากันไหมคะ
1: เ
0: ท่ากันไหมไม่เท่ากันมีทั้งประตูบานที่สูงและประตูบานที่ต่ำหรือว่าเล็กลงมานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตทั้งตัวบ้านแล้วก็หลังคากันแล้ววิธีการเล่นเด็กๆจำได้ไหมว่าเล่นอย่างไรคะเราจะต้องนำภาพตัวบ้านกับภาพหลังคาที่มีความสัมพันธ์กันนำมาวางไว้ในช่องตารางตรงนี้ค่ะตัวอย่างเช่นภาพแรกที่คุณครูบีจะวางตรงนี้จะต้องเป็นภาพที่มีตัวบ้านสีม่วงกับประตูกี่บานคะ1บานและจะต้องเป็นหลังคาสีอะไรคะสีอะไรนะลูกสีเขียวนั่นเองค่ะเอ๊ะได้ยินเสียงใครเป็นคนตอบนะคุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะเดี๋ยวให้มารีหาภาพทางด้านนี้นะคะที่เป็นภาพที่มีความสัมพันธ์กับช่องนี้มาวางเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปดีกว่าภาพนี้เด็กๆจะต้องนำภาพที่มีความสัมพันธ์กันจะต้องเป็นภาพบ้านหลังสีม่วงกับมีอะไรคะมีอะไรคะหน้าต่างและ
1: ประต
0: ูแล้วหลังคาจะต้องเป็นหลังคาสีอะไร
1: ส
0: ีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินเดินมาเลยน้องซินลองสังเกตสิคะลูกภาพไหนคะที่สัมพันธ์กันแล้วเรานำมาวางไว้ในช่องนี้ค่ะที่มีหน้าต่างกับประตูแล้วก็หลังคาต้องสีอะไรด้วยคะหลังคาสีอะไรคะเก่งมากค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวภาพที่เหลือนะคะในช่องตารางที่มีความสัมพันธ์กันที่เหลือเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตภาพแล้วนำมาวางในช่องตารางได้ไหมคะทำได้ไหมคะเรามีข้อตกลงกันว่าเราจะเล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรใช่แล้วค่ะนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4ทางนี้ค่ะ

0: เก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพที่มีภาพบ้านและก็ภาพอะไรด้วยคะหลังคามีสีอะไรบ้างนะคะสีเขียวสีอะไรคะสีฟ้าสีอะไรคะสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่ว่าตัวบ้านสีอะไรล่ะสีม่วงเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ตัวบ้านของเรามีอะไรที่แตกต่างกันคะประตูอะไรคะหน้าต่างใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วสามารถหาภาพที่มีความสัมพันธ์กันมาใส่ในช่องตารางได้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะคุณครูบีเข้าไปตรวจสอบค่ะในแต่ละกลุ่มนะคะสามารถเล่นเกมตารางสัมพันธ์นะคะภาพบ้านกับหลังคานะคะได้อย่างถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้เล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมพื้นฐานการบวกเกมภาพตัดต่อนะคะหรือว่าเกมที่เด็กๆเรียงลำดับสัตว์ที่วิ่งช้าไปจนถึงเร็วค่ะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกค่ะและกิจกรรมที่สองของเราค่ะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะพร้อมทั้งนะคะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะเด็กๆฟังเพลงช่วยคุณครูร้องเพลงแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ซ้ำเดิมกันเลยค่ะและกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะลักษณะของอะไรนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์บกมีลักษณะอย่างไรคะมีขามีอะไรคะมีปีกเพื่อใช้ในการทำอะไรเคลื่อนที่นะคะไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะและสัตว์บกจะต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะบนบกอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีก
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้นั่นเองค่ะและสัตว์บกใช้อะไรในการหายใจคะสัตว์บกจะต้องมีปอดที่ช่วยในการหายใจนั่นเองค่ะลักษณะของสัตว์น้ำล่ะคะสัตว์น้ำจะต้องเป็นอย่างไรคะมีครีบมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีหางมีอะไรอีกมีอะไรนะมีเหงือกเหงือกของสัตว์น้ำเพื่อช่วยในการทำอะไร
1: หายใจ
0: หายใจนะแล้วมีอะไรอีกคะมีเกล็ดเป็นอย่างไรคะมีเกล็ดแล้วก็มีเปลือกที่แข็งนั่นเองสัตว์น้ำจะต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในน
0: ้ำแล้วผิวของสัตว์น้ำจะต้องเป็นอย่างไรคะมีอะไรคะลูกผิวของเขาจะมีอะไรคะที่เป็นเงาเงาลื่นลื่นมีอะไรนะคะมีเมือกนั่นเองค่ะโหเก่งมากเลยนะคะเด็กๆสามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็บอกลักษณะของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำให้กับคุณครูฟังได้ค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจของตนเองนะคะคิดออกแบบผลงานของตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำมาเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูฟังได้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะตารางสัมพันธ์ภาพบ้านกับหลังคานะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดภาพบ้านแล้วก็หลังคาค่ะสามารถนำมาจับคู่นะคะวางได้ว่าภาพไหนนะคะที่มีความสัมพันธ์กันค่ะแล้ววางลงในตารางได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมากมายเลยค่ะมาตั้งแต่เช้าตอนนี้เด็กๆเป็นยังไงคะเหนื่อยหรือยัง
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: แล้วใช่ไหมคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆ

0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค
1: ่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็รับบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่ลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันนี้เหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะโอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ะไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊ะรูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: ดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์
0: เป็นรูปอะไรกันนะ

ที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไง

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการ Food Choice ยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
2: ใช่ครับใช
1: ่แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
2: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
1: จะรู้ว่าเป็นเด็กกินยาก
2: เป็นเด็กกินยากใช่สมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
1: อ๋อ
2: นึกออกมั้ยมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยฮะเพราะนั้นเราเลยเลือกที่จะทําหากินเองดีกว่าก
1: ็
2: เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทําอาหาร
1: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลยนะคะ Food Choice เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิตแล้วก็ดิสคัสกันมาอย่างนานแล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดํากับขนมปังแค่แผ่น2แผ่นเนี่ยพ
1: ี
2: ่เอกคิดว่าพอมั้ยครับสําหรับอาหารเช้า
1: คําถามว่าพอมั้ยเราคงต้องดู2อย่างเนาะอ
2: ัน
1: แรกคือถามว่าพลังงานพอมั้ยกับคุณค่าทางอาหารพอมั้ยเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบมั้ยคะ
2: ไม่มีทางครบแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองในเรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟจริงก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกมั้ยคะ
2: จริงๆถ้ากาแฟดํานี่แทบจะไม่มีเลย
1: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะบอกว่าไม่พอหรือว่าไม่ได้เหมาะสมมากนะก็ในฐานะที่ตั้มเองก็เป็นเชฟด้วยเนาะเราก็เลือกกินด้วยพี่ถามนิดนึงสิว่ามื้อเช้าเนี่ยต้องกินอะไรแล้วให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเท่าไหร่ยังไง
2: โอ้โหอาหารเช้านี่ผมแทบไม่กินเลยฮะ
1: อ้าว
2: จริงๆครับปกติก็ไม่กาแฟเย็นก็อาจจะกาแฟใส่นมนิดหน่อยครับ
1: okay.
2: แล้วก็รีบไปทำงานเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือต้องไปราวแต่เช้า
1: okay.
2: 6โมง7โมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยแล้วมันไม่หิวผมก็เลย okay. คิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมื้อที่แบบหิวดีกว่าม
1: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
2: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
1: จริงต้องบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดอาหารเน้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดอดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงนี้ค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการสลายไขมันเพราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการที่เราจะไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงานคนก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของการใช้พลังงานใดๆมากขึ้นฉันพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได
2: ้
1: คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงานได้ดีขึ้นค่ะ
2: คราวนี้พอกี้ผมฟังพี่เอ๋พูดนิดนึงว่าฟาสต์ต่อเนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมถ้าอย่างนี้คนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาจะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่า อันนี้จริงไหมฮะ
1: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลานึงหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอ่ะจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12ชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นทำ IF
2: เ
1: ขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทำ IF อะค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
2: ถ้างั้นอาหารเช้าเนี่ยครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีครับ
1: อันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่มีอะไรเข้าไป
2: ครับผม
1: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นเพราะสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยมันจะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00-11:00 เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละตัวนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึงอันที่2ก็มีพวกของเส้นใยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส
2: ่
1: วนว่าจะใช้อะไรอันนี้ต้องถามคนทำละว่าเอ๊ะเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันนี้มันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันhealthy ขึ้น
2: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย ออกกำลังกายใช่ไหมครับอย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
1: โอเค
2: ถ้าเป
1: ็
2: นผม
1: แบบอกไก่กับไข่
2: ผมก็จะกินอกไก่แน่นอนอ่ะอกไก่หรือว่าแบบน่องไก่ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมเลยใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบดูว่าไม่ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
1: โอเคค
2: ่
1: ะ
2: แทนผมย่อยไปเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
1: ได้
2: อย่างเด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดีไหมฮะ
1: ได้เห็นไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไข่ต้ม
2: ใช่เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมครับ
1: จะเศร้านิดนึงละ
2: คราวนี้ถ้ากลับไปเป็นซีเรียลแหละครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะ
1: okay.
2: เอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
1: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอันนี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหมอ่ะถามคนที่เป็นเชฟ
2: จริงๆถ้าสมัยก่อนถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
1: ถูก
2: ใช่
1: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตอะค่ะจะดีกว่า
2: น่าสนใจครับ
1: หรือไม่ก็เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างสมมติใครบอกว่ามีเวลาเน
2: า
1: ะ
2: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานกราโนล่าครับกราโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะไฟเบอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสำหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเขาจะโตเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
2: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุยเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
1: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
2: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
1: โอเค
2: ปลาท้องโกครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
1: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
2: อืมใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคป่ะ
2: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหมครับแต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
1: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนอะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่ม แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึง
2: อ
1: ันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
2: ครับ
1: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่
2: วง
1: ใช่แล้วที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
2: มีอีกเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
1: ใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
2: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับต้มเลือดหมู
1: มันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช่ไหมคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมูทีนี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
2: อ
1: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
2: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
1: ค
2: ือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคร
1: ับ ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่สองอยู่กับว่าเราทำงานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทำงานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกไหมคะเน้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราเนี้ยแล้วเขาก็จะตักเราเขาไม่ชิมด้วยนะ
2: ใช่ใช่
1: คือน้ำตาล1ช้อนน้ำปลา1ช้อนแล้วก็พริก1ช้อน
2: ใช่
1: เสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะม
2: ัน
1: จะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมุติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ำด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตก
2: ็
1: อาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบปรุงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับบางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
1: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่ม
2: ัน
1: จะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหรือไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเน
2: า
1: ะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองยันครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะ
2: ผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
1: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่
1: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยงเราไม่กินเพื่อเที่ยงบ่ายๆเลย
2: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
1: ใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
2: ครับ
1: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก็เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคบีนด้วยแล้วก็มีพวก
2: ไส้กรอกอี
1: กใช่
2: แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
1: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
2: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
1: ถ้าถามพี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกนี้จริงๆแล้วอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือกอย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพี่เลือกขนมปังละนี่ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอันที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
2: ่ใช่ครับ
1: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
2: ้
1: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟลกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟลกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
2: ครับเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับ
1: อ
2: ย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบริออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียก ซิมเปิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
1: มองหน้าเชฟกับน้องฟาบิโอเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
2: บริโอชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
1: บริโอชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต่ว่าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเท็กซ์เจอร์ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวอะครับมันจะเป็นซิมเปิลขาวบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
1: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่มนะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
2: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
1: มากแล้วเย็น
2: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ก็ได้ครับ
1: กลิ่นจะดีขึ้น
2: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสมากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นก็เป็นอะโวคาโด
1: อะโวคาโดบด
2: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะคร
1: ับแต่มันไม่อร่อยอะดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
2: ใช่ครับ
1: มันต้องปรุงยังไงด
2: ีปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบาลซามิกก็คือบาลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำมันจะเปรี้ยวหวานเค็
1: ม
2: พอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอด
1: ี
2: บวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืด
1: ใช
2: ่ใช่ไหมครับ
1: ทำไง
2: แต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิดหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยหนึ่งแผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทำเป็นไข่คนเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นสแครมเบิลเอ็กคนๆให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็ปกบนขนมปังมันจะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนอ่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีไหม
1: นัตโตะจริงๆโอเคใช้คำว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่ไหมคะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเทือกเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่สองคือนัตโตะทำจากถั่วทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียถ้าใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืด

0: แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคน
1: ค
0: นั้นมีเนื้อโตแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละถ
1: ู
0: กไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
1: ค
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
1: มันจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นไชเท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส
1: ้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับนัตโตะกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมครับ
0: ขออาหารจีนแล้วกัน
1: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
0: โอเค
1: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี่ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี่ยครับพี่เอกว่าไงบ้าง
0: ถ้าตรังเนื้อหมูย่างจ่าเช้า
1: อันนี้อาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
0: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่สองก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้ง
1: ๆ
0: ถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปนี่ก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
1: ถูกครับถูก
0: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
1: มันครึ่งนึงเนื้อครึ่งนึง
0: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
1: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเอ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะ
0: ม
1: ีน้ำมันครึ่งหนึ่งเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
0: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
1: จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
0: อ๋อที่มันทุบๆอะไรนะ
1: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทำให้หมูเนี่ยมันฉ่ำมากขึ้นบางทีคนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ำมันอย่างเนื้อวัวครับหรือเนื้อไก่อ่ะมันจะไม่อุ้มน้ำใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทำเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไขมันเองเนี่ยครับเราก็จะกำหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ำมันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ำที่เหลือเข้าไป
0: โอเคเราเติมน้ำได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทำที่บ้านแล
1: ้วเราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันเนี่ยมันจะกำลังดีครับผม
0: okay.
1: แต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวออกมา
0: เติมหมูไป
1: เติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า
0: เติ
1: มแป้งมันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้ okay. เป็นแป้งมันได้ครับผม
0: วันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้านแล้ว
1: ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังอะไร
1: สำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคำถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือว่าซื้อของแล้วฟรอสเซนทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยครับถามว่าทำได้ไหมครับ
0: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคำว่าซ้ำแต่เราจะพูดคำว่ามันครบถ้วนไหม
1: ครับ
0: กับอันที่สองคือถามว่าซ้ำเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาล
1: ถูกครับ
0: เวลาที่เรายังคงเนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงเอ้ยไม่รู้ว่าอะไรเลยเขาก็เลยจะบอกว่าเวลาเรากินเราควรจะกินตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ำๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดๆก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเน้นส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่2ก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาฆ่าแมลงทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
1: โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำจริงๆแนะนำว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่า
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ำกันทุกวันเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คตัวคุณค่าทางอาหารก
0: ่อ
1: นว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยครับ
0: ก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของ

0: อาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสำคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสำคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากันค่ะ
1: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับอย่าลืมติดตามมาที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทางมหิดล Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอ๋ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: ผมร่วงผมบางนะครับเป็นสิ่งที่รักษาได้นะครับสาเหตุของผมร่วงหลักๆนะครับก็เกิดจากผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนคือภาวะซึ่งรากผมเนี่ยมีความอ่อนแอหลุดร่วงง่ายซึ่งโดยกำหนดจากการที่มีกรรมพันธุ์ที่ผมบางศีรษะล้านยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีคุณพ่อศีรษะล้านนะครับผมบางลูกก็มีโอกาสที่จะผมบางศีรษะล้านอย่างน้อยประมาณ 50% และนอกเหนือจากนี้เนี่ยปัจจัยของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงผมบางคือถ้าเราใช้งานร่างกายหนักจนเกินไปพักผ่อนน้อยนอนดึกพวกนี้เนี่ยมันก็เร่งกระตุ้นกระบวนการการเกิดการแก่ของร่างกายมันก็มีส่งผลกระทบต่อเส้นผมเช่นเดียวกันการตรวจเช็คว่าผมร่วงปกติหรือไม่นะครับควรจะมีวิธีการเก็บอย่างถูกต้องนะครับโดยที่เราจะเก็บทั้งหมด5ครั้ง5เวลานะครับเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับการเก็บเนี่ยเราก็จะหวีนะครับ4ทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ4ด้านแล้วเก็บผมที่ร่วงนะครับมารวมกันใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วนับนะครับต่อวันถ้าเรานับรวมแล้วได้มากกว่า100เส้นต่อวันนะครับก็แสดงว่ามีผมร่วงเนี่ยมากกว่าปกติครับผมร่วงผมบางสามารถรักษาได้แน่นอนนะครับโดยจะแบ่งการรักษาเป็นใหญ่ๆทั้งหมด3ประเภท3กลุ่มนะครับ 1. คือการรับประทานยาเพื่อช่วยระงับการร่วงของเส้นผมการรับประทานยาที่เราใช้กันมากที่สุดในผู้ชายก็คือยาชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์นะครับหน้าที่ของยาฟีเนสเตอไรด์ก็คือไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 5-alpha reductase นะครับเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายนะครับให้กลายไปเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DHT ซึ่งเจ้า DHT ตัวนี้แหละเป็นตัวการทำให้ผมร่วงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารับประทานยามันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ผมก็จะลดการหลุดร่วงลงได้การรักษาโดยการใช้ยาตัวนี้จำกัดอยู่ส่วนใหญ่เฉพาะเพศชายนะครับไม่ควรจะใช้ในผู้หญิงครับการทานยาฟีเนสเตอไรด์มีแนวโน้มที่จะต้องรับประทานยาเนี่ยตลอดต่อเนื่องนะครับไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เป็นลักษณะประจำของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็นิยมที่จะรักษาต่อเนื่องนะครับไปในระยะยาวแต่ในเรื่องของประเด็นของขนาดยาในบางครั้งเนี่ยเราสามารถลดขนาดยาลงได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระดับที่สูงตลอดนะครับเราสามารถลดขนาดยาลงได้ครับผู้หญิงนะครับการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับยาทาเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการรักษาประเภทยาทาที่ใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือยาในกลุ่มที่ชื่อว่าเมน็อกซิดิลโลชั่นนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการกระตุ้นเซลล์รากผม ทำให้เซลล์รากผมมีความแข็งแรงนะครับในการผลิตเส้นผมและนอกเหนือจากนี้ก็เชื่อว่าอาจจะช่วยมีผลในการขยายเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงรากผมด้วยครับในการรักษานะครับถ้าเราใช้ยาทาควบคู่กันกับยารับประทานเนี่ยจะสามารถให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดครับการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมนะครับเราเรียกว่าเป็นไม้ตายในการรักษานะครับแต่เราจะสงวนการใช้นะครับสำหรับในกรณีของผู้ป่วยซึ่งใช้ยากินยาทาแล้วไม่ได้ผลโดยที่ต้องมีระยะเวลาพอสมควรคือได้รับการรักษาโดยการกินยาทายามาอย่างน้อย1ปีแล้วยังผลยังไม่เต็มที่เราอาจจะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาเสริมได้ครับหลักการของการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่เราย้ายเส้นผมบริเวณของไททอยนะครับซึ่งผมบริเวณนี้เนี่ยเป็นผมซึ่งมีลักษณะพิเศษคือว่าไม่โดนอิทธิพลจากฮอร์โมนทำให้หลุดร่วงหรือว่าบางลงไปได้เราจะย้ายเส้นผมบริเวณนี้เนี่ยมาสู่บริเวณซึ่งมีผมบางศีรษะล้านซึ่งทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นผมบริเวณนั้นและปัจจุบันเนี่ยเราย้ายมาทีละ1กอรากผมทำให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งข่าวไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่กดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มี1ฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับ ข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
1: กลุ่มอาการโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยจะเป็นกลุ่มเรื่องของเส้นเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดในสมองแตกก็ตามต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีในระดับประเทศเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ 2-3,000 รายต่อปีด้วยกันเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนั้นเนี่ยมันจะมีผลตามมาอีกเยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องของอาการอ่อนแรงครึ่งซีกที่อาจจะเจอได้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินได้นะครับเรื่องของการทรงตัวได้หรือเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดตามมาได้เช่นมีเรื่องของภาวะกลืนลำบากนะครับปัญหาเรื่องของการสื่อสารหรืออาจจะมีเรื่องของการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มอาการที่อาจจะเจอตามมาได้หมดเลยในคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบและแตกครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นโรคอะไรนะครับที่มาปรึกษาหมอ
2: เป็นอัมพฤกษ์ครับ
1: ครับ
2: ข้างซ้ายดีครับ
1: มันอ่อนแรงใช่ไหมครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับ
2: เป็นมานานแล้วครับ
1: ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการใช้งานยังไงบ้างเดินยังมีปัญหาอยู่ไหมครับ
2: ยังอ่อนแรงอยู่ครับ
1: มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นมาเนี่ยเคยได้รับการฝึกกายภาพบำบัดมาก่อนไหมครับหรือไม่เคยเลย
2: ก็มีคนเข้ามาฝึกให้อยู่แต่มันก็ยังไม่ 100% เลยนะ
1: ครับผมทั้งบริษัทฟื้นฟูในการรักษาผู้ป่วยสโตรกเนี่ยเบื้องต้นต้องมีการตรวจประเมินก่อนซักประวัติผู้ป่วยว่าเดิมอ่อนแรงประมาณยังไงมีอาการเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนมีปัญหาด้านอะไรบ้างดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับทดสอบให้คนไข้ลองนั่งได้นานไหมลองยืนเดินดูนะครับเดี๋ยวหมอขอตรวจประเมินร่างกายนิดนึงนะครับในเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยกมือขวาขึ้นได้ไหมครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวลองดูข้างซ้ายสิครับข้างซ้ายยกได้แค่นี้เนาะคราวนี้ขอดูการทำงานกล้ามเนื้อขานะครับมันยากเนาะเท่าที่ดูการตรวจร่างกายทางซีกซ้ายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาเนี่ยยังมีภาวะอ่อนแรงอยู่นะครับซึ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องของการเดินนะครับการรักษาในของผมเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจจะให้คุณลุงมาทำกายภาพบำบัดโดยการใช้ตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มาช่วยในการฝึกผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยปกติแล้วแต่เดิมแต่ก่อนเลยเราฝึกโดยการใช้นักกายภาพในการฝึกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอาจจะเดินได้แค่50เมตร100เมตรถ้านับจำนวนก้าวก็ไม่เกิน200ก้าวก็จะหมดเวลาการฝึกละแต่พอเรามีนวัตกรรมที่ดีขึ้นที่ใหม่ขึ้นโดยการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับมันก็จะเคลื่อนที่โดยการใช้หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเซสชันของเราทุกๆ30นาทีคนไข้อาจจะเดินได้มากจนถึง800ก้าวหรือ1000ก้าวเลยด้วยซ้ำ
3: อันนี้นะคะจะเป็นภาพเท้าของคุณลุงนะคะ2ข้างนี้ข้างซ้ายข้างขวาจะเป็นการแสดงการลงน้ำหนักของเท้าคุณลุงพยายามให้เหยียบ2ข้างเท่าๆกันจุดใหญ่พอๆกันนะคะถ่ายน้ำหนักไปข้างหลังนิดนึงค่ะเดินเหมือนตัวจะเอียงมาข้างหน้าโอเค
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามโปรแกรมจะฝึกอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะฝึกกันนานเนี่ยประมาณ6สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มักจะมีคนไข้ที่ได้รับการฝึกโดยหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยเดินได้ดีขึ้นดีขึ้นคือเดินได้เร็วขึ้นนะครับเดินได้มั่นคงขึ้นหรือจากเดิมไม่เคยเดินได้กลับมาเดินได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับความหวังของคนไข้เลยนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วมันมีงานวิจัยรองรับว่ามันดีคนไข้คนนึงจากเดิมที่เขาเคยทำงานได้เคยช่วยเหลือตัวเองได้วันนึงเขาป่วยเป็นโรคสโตรกแล้วเขารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้แล้วไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเดินได้ใหม่เคสเหล่านี้พอมาได้มาฝึกกับคุณเดินฝึกเดินเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องทางกายแล้วเนี่ยทางใจก็ยังช่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่มีความสนใจหรือไม่แน่ใจว่าสามารถฝึกกับคุณเดินฝึกเดินได้หรือไม่ก็อาจจะแนะนำมาตรวจกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับติดต่อตรวจกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้เลยครับซึ่งทางสถาบันจักรีนฤบดินทร์เนี่ยก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยรวมถึงมีทีมที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็ทางแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยกันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมื่อเรามากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากับเสื่อมถอยลงไม่เว้นแม้กระทั่งดวงตาบางโรครุนแรงมากถึงขนาดทำให้ตาบอดได้เลยดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโรคตาที่มาพบในคนสูงอายุได้แก่สายตายาวตาแห้งต้อกระจกและต้อหินค่ะสายตายาวเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปทุกคนโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สายตายาวเกิดมาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็เส้นใยที่อยู่รอบๆเลนส์ตานั้นเสื่อมสภาพแล้วก็หย่อนยานลงทำให้ความสามารถในการที่จะป่องเลนส์เพื่อที่จะมองใกล้ทำได้ไม่ดีเท่าเดิมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสายตายาวแล้วก็เมื่อเรามองตัวหนังสือในระยะ 30-40 เซนติเมตรแล้วรู้สึกว่าเราต้องเพ่งหรือมองไม่ชัดเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเราสายตายาวแล้วเราควรจะไปตัดแว่นค่ะการใส่แว่นมีความสำคัญมากเพราะทำให้เราไม่ต้องเพ่งทำให้เราไม่ปวดตาและการเปลี่ยนแว่นทุกๆ2ปีควรจะทำเนื่องจากสายตาเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเกิดเราไม่ตัดแว่นและเราพยายามเพ่งไปเรื่อยๆนั้นทำให้เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งปวดตาปวดศีรษะมากขึ้นด้วยค่ะโรคตาแห้งเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเกือบทุกคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผิวแห้งทำให้ต่อมไขมันที่อยู่ขอบตาแห้งไปด้วยทำให้การสร้างน้ำมันไม่ดีเท่าที่ควรอาการของตาแห้งก็ได้แก่เคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตามัวแล้วก็ใช้สายตาได้ไม่นานเท่าเดิมค่ะวิธีดูแลและป้องกันโรคตาแห้งก็คือ1ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีลมเป่าเพราะว่าลมจะทำให้น้ำตาแห้งและนอกจากนี้ก็ทำให้น้ำมันที่อยู่ที่ต่อมไขมันใต้ขอบตาเรานั้นเหนียวมากขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีลมที่นั่งเวลาขับรถแล้วก็เวลาที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลมเข้าตาข้อ2พยายามกระพริบตาบ่อยๆคนปกติกระพริบตานาทีละประมาณ20ครั้งแต่เวลาที่เราจ้องโทรศัพท์จ้องโทรทัศน์ทำให้เราลืมกระพริบตาการกระพริบตาจะทำให้น้ำมันและน้ำตาระเหยได้ช้าลงข้อต่อมาก็คือเราต้องหยอดน้ำตาเทียมค่ะเพราะน้ำตาเทียมช่วยให้ตาชุ่มชื้นแล้วก็สบายตามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานานสำหรับคุณผู้หญิงที่แต่งหน้านะคะไม่ควรใช้เครื่องสำอางเขียนบนขอบตาสีขาวที่หรือที่เรียกว่าวอเตอร์ไลน์ค่ะเพราะจะทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยลงค่ะโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์ขุ่นขึ้นตามัวมองไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นมักจะเกิดต้อกระจกทุกคนในปัจจุบัน

0: การเกิดต้อกระจกก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้แสง UV เข้าไปในตาของเราได้แก่การใส่แว่นกันแดดแว่นกันแดดนี้เราต้องเลือกชนิดที่มี UV ฟิลเตอร์เคลือบสารที่กัน UV ได้มากที่สุดจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจของเราเลยค่ะไม่มีผลกับการป้องกันการติดฟิล์มรถยนต์ก็ช่วยได้เพราะในการขับรถเราต้องจ้องเป็นเวลานานๆการกันแสงก็จะช่วยทำให้ตาเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการทำให้เกิดพวกสารอนุมูลอิสระขึ้นภายในลูกตาและทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นควรจะลดละเลิกให้น้อยที่สุดค่ะการใช้ยาหยอดสเตียรอยด์พร่ำเพรื่อก็ทำให้กระจกได้ดังนั้นเราไม่ควรจะซื้อยาสเตียรอยด์หยอดเองค่ะควรจะใช้ตามคำแนะนำของแพทย์สั่งเท่านั้นและข้อสุดท้ายเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดต้อกระจกดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรจะคุมน้ำตาลให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต้อหินทำให้เกิดตาบอดได้จากสถิติพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นจะตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหิน 1% ค่ะพยาธิสภาพของโรคต้อหินก็คือเส้นประสาทโดนทำลายแล้วก็สูญเสียไปในเวลาก่อนกำหนดอาจจะเกิดจากความดันตาที่สูงหรืออาจจะเกิดจากการที่มีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในลูกตาเราอันนึงก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็พวกโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันสูงหรือว่าโรคไขมันในเส้นเลือดการป้องกันการเกิดโรคต้อหินนั้นก็คือ 1. พยายามอย่าไปนวดตาแรงๆเพราะการนวดตาทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นแบบเสมือนเราบีบลูกโป่งดังนั้นเส้นประสาทตาของเราก็จะตายได้เร็วขึ้นข้อ2ถ้ามีกรรมพันธุ์หรือคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้อหินหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจตาทุกปีนะคะ
1: ดรีมมิ่งทอล์กดูแอนด์ดอน
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
3: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
4: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้ ป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกัน

0: เราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
1: ๆและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค่ะ
2: มันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเซจหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณทางรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนเจ้าบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.นั่นอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
5: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
5: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 นถึง 6:00 นรวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบ

0: ให้แก่ผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ำเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีย์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลา นะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะเนี่ยล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทั้งนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่ง

0: อาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังข้าวของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที
1: ่อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารืออัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนที่ต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เมื่อเดือนพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนทั้งทุกคนเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับ ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
1: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ค่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเกินจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้
4: เสียงมาถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับ
3: ค
4: ุมเอาไว
3: ้
4: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
3: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เพิ่มมีเผื่อว่าให้เป็นดีเซลแต่มันก็คงเป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่โลกแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนว่าได้กลิ่นมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
4: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
4: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: ไอ้นี่ก็มีสองความเห็นเลยเขาจะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรแต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
4: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับผอ.เขตสส.สก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ท่อไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะม
4: ัน
6: ก็หลายท่อ
4: มัน
7: เราสักผ้าลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
8: ม
7: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
8: ไม่มีอะไร
7: มีอุรถแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่น
8: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
7: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
1: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
0: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
1: แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอใจแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบื่อแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: ันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ที่ไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะเ
7: ข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อนนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแก

0: ทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้แล้วอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: แต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: ก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได
2: ้
1: ใช่ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะนั้นที่นี้ดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้
1: โอ้
2: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
2: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
1: ที
2: นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: ตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางถ้วยในระดับนึงคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม่แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือคุณต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่มั้ยก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
2: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่มั้ยอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่มั้ยเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
2: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
2: คือเงินกู้นี่แหละอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรละธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
2: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
2: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
2: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได
1: ้
2: เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
2: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับ
2: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
2: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ย
1: ครับ
2: อายุของคนไทยได้ใช่ไหม

0: มฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอยู่เท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปีอ
0: ่ะ55
1: ถึง75
0: นี่ถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้1ล้าน
1: นะทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมครับต่อมาแล้วมาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ10,000บาทสมมติ
0: 10,000บาท
1: 10,000บาท
0: เดือนละ10,000บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค10,000บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000บาท
0: ใช่มั้ยแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็120,000ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2,400,000
0: ใช่2,400,000ครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2,400,000บวกกับอีก
1: 1
0: ล้านฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3,400,000
1: อือ
0: ใช่มั้ยฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่มั
1: ้ยนั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2,400,000บวกกับ1ล้านก็เป็น3,400,000
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3,400,000
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3,400,000ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเ
1: งินง่ายๆเลย
0: 3,400,000
1: เก็บให้ได้
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3,400,000
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบิดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่ทายคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่เคยนึกถึง
0: ไม่เคยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: สองล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ชับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนฮะไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลย

0: เวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
1: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
0: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
1: ใช่อย่
0: างนี้ใช่ไหมฮะ
1: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
0: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้าง income ให้เรา
1: ใช่ครับแต่ที่นี้
0: งอกเงยขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า IMF กับ SSF ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับ อาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
1: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
0: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
1: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
0: ืออ
1: าจารย์
0: ลืมซื
1: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
0: อ๋อคร
1: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปีฮะ
0: 5ปี
1: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
0: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
1: ่
0: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
1: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
0: ครับครับ
1: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
0: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
1: 10ปีครับ10ปี
0: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมคร
1: ับ
0: ที
1: ่
0: เกี่ยวข้อง
1: อ๋
0: อไม่มี
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับแล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
1: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็ซื้อ SSS ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงย่างขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSS เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
0: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ใช่ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ครับ
1: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวระบบการกองจะไม่ดีกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
0: หุ้นต่างประเทศด้วย
1: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่มั้ยฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
0: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
1: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานไปแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่น

0: องค์และบริษัทก
1: ็
0: น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งเราเสียภาษี สองก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็โอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์มาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี
1: 10% อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยแต่นั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับกองท
1: ุ
0: นรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20 นี่คุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋
0: อบางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาเข้าจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: โอ้โห
0: มีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลต.เขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลตอบแทนในอดีตก็ต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราปัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เองอ
1: ย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่คือท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่อง

0: ที่ปล้นอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมฮะอ่ะทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้งสองอย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้งสองอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลง

0: เรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไว้ก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
1: ใช่ครับอาจารย์คร
0: ับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Wellbe สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
3: ้มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
4: รักษาไม่หายอะฮะ
3: ใช่ครับผม
4: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: โดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทำให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทำให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
4: ได้ยินในหูเลยเหรออ
3: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
4: ครับ
3: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกำเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดำเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
4: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
3: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็ส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
4: รักษาไม่หายอะฮะ
3: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
4: อย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเงี้ยตลอดเวลาม
3: ันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
4: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันแล้วคือการหลีกเลี่ยงอะฮะ
3: ใช่
4: มากกว่านั้นไหมครับ
3: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
4: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ
5: บ๊ายบาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ก็ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปันนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีที่สำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและก็รถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
0: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตวงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาอะไรก็ว่าได้ครับแต่เอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี
2: ่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปี
2: ครับ
0: ขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
2: ่ก็ตกประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณละ50เศษ
0: 50เศษ
2: ครับ
0: กำลังแบบว่าต้องออกมาทำอะไรเองละ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าแต่ก่อนขับวันละ10ช
2: ั่
0: วโมง
2: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมงครับ
0: 10ชั่วโมงเลย
2: ใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับอย่างรับรถเนี่ยตีห้า
0: ครับ
2: ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบสิบเอ็ดสิบสองบ่ายหนึ่งโมงสองโมงสามโมง
0: ต้องคืนละ
2: ต้องคืนละ
0: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาวิ่ง
2: ใช่ใช่กะบ่ายก็รับก็อย่างน้อยสามโมงเย็นก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณตีสี
0: ่
2: อย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: มาตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ทุกแบบถ้ารถแบบสากลนะ
0: ครับ
2: ทีนี้เลยเรามาหันผันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหมก็คือเราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
0: า
2: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาเราสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราก็เราพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก
0: ็มากขึ้นหน่อย
2: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
0: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอ่ะพี
2: ่คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณสักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะ หาแวะตันมั่งทานข้าว
0: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
2: คือ
0: ไม่ได้กิน
2: ไม่ได้กิน
0: อย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
2: ใช่ครับกาแฟมั่งอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณ8-9 โมงเช้าเนี่ย
0: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มาแวะ
0: กินข้าวสักมื้อนึง
2: ใช่ครับ
1: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: เนี่ยขับไปทีว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยหลังจากทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: อ๋อนี่นี่
0: หลักสำคัญแล้วครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จัดโรงพยาบาล
1: สมมุติว่าเรามาร์คป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมา
0: ครับ
1: แต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: ต่างคน
1: ต่างนี่สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพ
0: ี่ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่อิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ยทีทั้งๆทีลองทีหิวข้าวอยากจะปวดฉี่เนี่ย
1: บางทีบ่ายโมงบ่ายสองแล้ว
0: ครับบ่ายหนึ่งโมงทีนี้แบบว่าช่วงนี้บางทีลูกค้าบางทีเที่ยงเนี่ยบางคนก็ไปกินข้าวเสร็จเขาต้องกลับออฟฟิศใช่ไหมไอ้เราบางทีเราจะหิวข้าวเราก็จะกินข้าวเนี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเนี่ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทัน
0: จะ
1: ปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆแ
1: ตะเบรกเหยียบคันเร่งเม
0: ื
1: ่อยไหมพี
0: ่มีส่วนเลยครับ
1: วันนึงที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักนะทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงละ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันบางคนนะเนี่ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่มั้ยต
1: ้
0: องปวดฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีก
0: ขา
1: ครับบางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งวัน
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับ

0: ันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมันจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีรวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
1: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัดพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วยครับ
2: ได้ฝากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
3: ครับ
2: พี่สมชายอยากฝากว่าอะไรฮะ
3: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนั้นเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไป1ปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
2: และอย่างรวมอาชีพ
3: ใช่ครับเพื่อเรื่องอาชีพด้วยกันก็ช่วยกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยรถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
2: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
3: ครับ
2: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
3: ถูกต้องครับ
2: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
3: ครับ
2: ไม่
1: เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยเหยียบเล่นบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เมื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมเขาถึงบาดเจ็บตรง

0: และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับเพื่อจะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหาวนอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งนึงในวันนึงเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อยๆ24ชั่วโมง
1: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอริยบทยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันไปกันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับแล้วมีโอกาสขออนุญาตนะขอบคุณครับไปขอบคุณครับได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับที่สำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้

กับที่นี่ครับ Work With The Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่างเมื่อยอยู่เลยนะเนี่ย

0: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศัลยแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวเบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยการวินิจฉัยจากโสตศัลยแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องนึงประมาณ

3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่หลงลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีชนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีชครับ
1: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงๆคนไข้ของคุณหมอก็จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีทพูดง่ายๆคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุกเร
0: ื่องทุกโรค
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันบายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนไหมฮะ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะแล้วเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได้เราต้องดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมฮะ
1: พี่ว่าไม่จริง
0: ไม่จริงอะฮะ
1: พี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมันสิ่งที่เราทำเนี่ยแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนา

0: ดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเด็ก แต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่น แต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพ ในความมีอายุของเขา
1: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ย
0: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตเพราะการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบหมอกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็สั่งกุ้มใจเรื่องอะไร
1: ฟังหมดเลย
0: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันก็จะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ถ้าณวันนี้ที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มากอันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่ไม่ยอมออกนอกบ้านเลยโกหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
1: คุณหมอพิษก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าเข้าข่าวเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพิษคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
0: ์
1: ขึ้นไป
0: ใช่ไหมฮะ
1: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
0: ตอนกลางตอนกลาง
1: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยท่านผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
0: ใช่
1: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79
0: ค่ะ
1: แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
0: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
1: เรา
0: ก็เรียกว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ว
1: ั
0: ยรุ่นเพิ่งเข้า
1: ค่
0: ะวัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
1: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหมอ
0: ถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยยิ่งอายุเยอะ
1: ย
0: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันทำงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรองของเขาที่เหลืออยู
1: ่
0: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบเราไม่เหลือตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี่ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วเนี่ยก็พอเป้าหมายการรักษาเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งอยู่กระจายหลายอวัยวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างงี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายวิตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพิษกับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ๆช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆ วัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่า พราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรของเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัดที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
1: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าไปซีซัวเรียกลุงเรียกป้า
0: เครื่องนะ
1: โกรธนะ
0: ใช่
1: โกรธจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีอย่างนี้ผมเมาให้ฟังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านนึงแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่เรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
0: ตีสนิทอะไรนะเรียกเทียบรุ่น
1: เออไปเรียกป้า
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับป้าครับโกรธผมเลย
0: โกรธเลย
1: โกรธผมเลยบอกแม่
0: อ่ะใช่
1: ให้เรียก
0: แม่เพราะแม่เด็กกว่าป้าป้าเป็นพี่แม่ค่ะ
1: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม
0: ่
1: เ
0: ออแต่ว่าพอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
1: อ๋ออีกสเต็ปนึง
0: เขาเป็นพี่ของแม
1: ่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อยเอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
0: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะโดยไม่เวลาที่พิจารณาไข้ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อย่างนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือเป็นคุณน้าดีแต่อายุขนาดนี้เป็นคุณน้าดีกว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดไหมฮะหรือว่า
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่ก็ได้นะ
1: ได้
0: พี่ได้
1: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
0: ถูกไหม
1: ถ้ายาย
0: นี่ส่วนยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไปแล้วคุณตาน
1: ิยามก็ค่อยเปลี่ยนเลย
0: ใช่ๆสมัยก่อนเราคุณยายนี่60 70ก็ค
1: ือ
0: ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90คุณตาพอได้
1: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเขา45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
0: เครื่องเหมือนกัน
1: เขาตกใจเลย คนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45อุ๊ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
0: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกันหมด
1: เลยนะคุยกันสนุกนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
0: แม่เท่าเลยนะ
1: ท่านผู้ชม
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่ข่าวอายุเท่าไหร
1: ่โปรยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เท่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เท่าวัย73ปี
0: เครื่องตรงนี้แหละ73 เป็นคุณน้าก็พอ
1: ใช่ไหมเออนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องเรียกให้มันดูแบบให้มัน
0: อะคนแบบกลับมาอ่านดู
1: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
0: า
1: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่งหลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เท่าใช่ไหมมันดูแบบโอ้โหถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสม.ชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
0: ้
1: อยอยู่ด้วยสอบถามคือ
0: นี่ตุ๊กตาสีเหลือง
1: เออนี่แหละที่ห้อยอยู
0: ่ข้างๆค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสม.เขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับ มีเครือข่ายแจ้งว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวชื่อคุณเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมๆแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านเนี่ยห้อย

0: คอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะไปเดินเล่นแล้วคง
1: เดินย่อยอาหารแหละดูออก
0: เนาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
1: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือคุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคหนึ่งก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุท
0: ั้
1: งที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูหง่อมกว่าอายุจริงนะ
0: จะดู
1: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะ อาจจะดูสัก78หรือ79 80อะไรอย่าง
0: งี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตัวโรคครับแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
1: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลงถ้าเราสูงวัยแต่เรายังรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลของเราจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอแล้วคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดูอายุเยอะกว่าจริงงั้นโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเต้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
0: ถูกต้อง
1: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้เขาตามหากันจนเจ
0: อ
1: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุคุณเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหรือเป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็มีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินแล้วหลงไป
0: หลงเลย
1: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอสม.แล้วเอ๊ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเอ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสิบสักวัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นสมองเสื่อมวิธีหนึ่งที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเองค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท็กคนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งของพวกนี้ก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือจสร้อยพวกนี้พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแทคที่ไหนแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะก็โทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จสร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออ้าชัยแน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆแผนของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ย วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ยก็ช่วยเอามาส่งด้วยก็อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเยอะมากมันสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได้
0: ดาบสองคม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร
1: ์สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
0: สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: มะม่วงมีหลายพัน
0: โอเค
1: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
0: ครับ
1: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
0: ์โอเค
1: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
0: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
1: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันอาจจะเป็น2ฟอร์มที่เจอ2โรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
0: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าโรคหลงลืมหรือสมองเสื่อม
1: เราเรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
0: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคเป็นโรคหลงลืม
1: ไม่โรคคืออัลไซเมอร
0: ์
1: โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกว่าคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพาร์กินสันแบบนี้ค่ะ
0: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยละอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะครับ
1: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เจอไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคอะไรขี้ลื
0: ม
1: ขี้ลืมบางทีเดินมาจากอะไรนะอ๋อกลับไปใหม่เดินอ้อเมื่อกี้จะมาเอาไข่ในตู้เย็นก็กลับมาใหม่อันนี้คือขี้ลืมปกติ
0: ปกติเหรอฮะ
1: ขี้ลืมปกติ
0: ที่บอกว่าเอ้ยจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
1: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
0: เขานึกออกใช
1: ่ใช่อันนั้น
0: ที่ปกติ
1: อันนี
0: ้เมื่อกี้จะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินกลับมาแม่นึกออกแล้ว
0: ปกติ
1: เมื่อกี้ท่านอันนี้คือปกติท่านนึกออกติ
0: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
1: จบกัน
0: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงน
1: ี้ชัดใช่ๆก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแยกเนี่ยเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำก็จะเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
0: อ๋อนี่คือลืมไปเลย
1: อันนี้คือลืมไปเลยใช่อีกอันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะเอ๊ะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีซิจะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach file ยังไงของพวกเนี้ยก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ก็ดูไม่ยากเพราะคุณเป้ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์ อ
1: ันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสำเร็จแล้วทำได้
0: แสดงว่าไม่น่าจะใช่สมองเสื่อมนะ
1: ไม่ใช
0: ่ค่
1: ะส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้นอันนี้คือปกติ
0: ครับ
1: ประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้วก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเออเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งลืมแบบกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่นะคะในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียไป เรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมาหรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังทอนไม่ครบแต่ไม่รู
0: ้
1: แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะอันของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแลมันคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายปัญหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวนะคะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ของพวกนี้ก็ถือว่า

0: โอ้ต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
1: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
0: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
1: ักษาตามอาการอย่างนี้เหรออ
0: ่าใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้คือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได
1: ้อ
0: ันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
1: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่น
0: แย่ไปกว่านี้แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
1: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
0: มันจะตายไปเรื่อย
1: ๆใช่
0: เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
1: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังแบบนั้นนะฮะ
0: ใช่ค่ะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทํานายได้เลยล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
1: ครับ
0: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่จําหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะอันนั้นลูกใครล่ะนึกว่าแบบเอ๊ะไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจําลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจำสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจำพี่น้องตัวเองไม่ได
1: ้
0: ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
1: ใช่เพราะเขาไม่รู้
0: อ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะก็คือเราก็ไม่ทุกข์ด้วยค่ะเราจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
1: โอเคแต่สมมติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% ไหมฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
0: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆการยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
1: ้
0: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระทบส่วนอื่นเช่นการเคลื่อนไหวการเดินการกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอค่ะของพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
1: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่งการพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำ
0: ใช่
1: แต่มันรวมถึง
0: แรกๆอาจจะเป็นความจำเลยมันจะกระทบไปทุกระบบค่ะ
1: โอ้โหไม่น่าเขาถึงบอกว่าคนดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหงานหนัก
0: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เวลาที่เขามาหาพีทเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยแม้นตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
1: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งค
0: ู่ถู
1: กไหม
0: ใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะทั้งคู่ อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้
1: อง
0: คู่สามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
1: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
0: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่า
1: ค
0: ่ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดค่ะการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงาค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรงๆค่ะและเราก็ถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้ ผู้สูงอายุดี

0: เนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
1: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อม
0: ตาก็คือบางคนหูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
1: ก็เกี่ยวกันด้วย
0: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
1: หรือตาเป็นต
0: ้อที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเรียนรู้เขายิ่งเกิดยากขึ้นแล้วสมองเขาฟออยู่แล้วพอมันไม่มีเกิดการกระตุ้นหรือการเรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงอีกค่ะรวมไปถึงการเรียนหนังสือเราบอกว่าการเรียนหนังสือยิ่งเรียนเยอะค่ะน่าจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
1: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมองอุ้ยมีเยอะนะฮะ
0: เยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ช่วยเยอะกว่า
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: ถูกไหมฮะไม่เครียดนอนพักผ่อน
0: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
1: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆกินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
0: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูก่อนว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้คำว่าสมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวัน
1: Oh.
0: ใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติ
1: ยังลืม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ค่
0: ะถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
1: ลืม
0: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราจะพยายามช่วยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้โดยพึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกิน2มื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อนึงที่คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลืมบอกเช้าไม่ลืมแน่ๆงั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้จาก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลงจนจัดยาไม่ได้และเริ่มมีความเสี่ยง
1: ค
0: ่ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กของเอาไว้แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่8ค่ะแล้วก็โทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบนี้ค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานเองค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยาม ีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บไปก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บก็จะคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะลามเตือนติ๊ดๆๆๆๆแล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
0: โดยมากต้องคุยก่อน

0: เลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป
1: ้
0: บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วยแต่ไม่อยากกิน
1: เพราะคิดว่าแข็งแรง
0: หรือบางบ้านก็จะไปฟังfake news มาเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ายาลดไขมันตัวนี้กินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายหมดเลยก็จะบอกว่าไม่อันนั้นหนังจีนกำลังภายในที่แบบว่ากินปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อสลายแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดไม่มาบอกหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแม้บางทีก็มีความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบผู้บริหารมาก่อนแล้วก็รีทายแล้วก็ละกระเสียนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้ถ้าไม่อยากกินเอาหยอดไว้นิดเดียวครึ่งเม็ดคุมๆเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีวิธีคุยวิธีถามว่าการที่เขาไม่ทานยาอย่างที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่ใช
1: ่ว่าถ้ามันเยอะจนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับคุณหมอพีทฮะที่สหรัฐเนี่ย FDA อนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: อ๋อสแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป๊กคือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะ
0: ว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เล
1: ยทำให้จิ้มไปโดนกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยไม่เป็นง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคนก็เจ็บสองรอบเนี่ย
0: ไม่สิเราต้องฉีดยาใช้ก่อน
1: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
0: ความแม่นยำเนี่ยมันยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที
1: ่ไม่เอาไม่ตรวจ
0: ไม่เอาไม่ตรวจดีกว่าเจ็บหรือว่ากลัว
1: ซึ่งทุกวันนี
0: ้ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ยเอาเข็มจิ้มหลัง
1: ก็กลัวอ่ะ
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เจ็บมันเจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บเข็มจิ้มเนื้อมันเจ็บอยู่แล้ว
1: ยกเว้นคุณแม่ที่เคยบล็อกหลังคลอดลูกอะไรเงี้ยคุณแม่มันฟิลเดียวกัน
0: อันนั้นใช่ๆแต่ว่าอันนั้นมันเจ็บปวดท้องคลอดมากกว่านะ
1: จิ้มหลังนี่เบาไปเลย
0: ใช่แล้วตอนนั้นยังสาวไงเจาะง่ายไอ้รุ่นเจาะไม่ได้แล้วจิ้มหลายหนนี่เจ็บนะ
1: แสดงว่าทุกวันนี้ถ้าจะตรวจอัลไซเมอร์จริงๆต้องเจาะหลัง
0: ถ้าเราจะตรวจโปรตีนที่ผิดปกติแต่เดิมค่ะจนกระทั่งเมื่อประมาณปีนี้แหละค่ะ
1: ค
0: น่าจะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่สุดเราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกๆไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเน
1: ี่
0: ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้วเหมือนกัน
1: เจาะเลือด
0: เจาะเลือดเหมือนกันใช่ค่ะ
1: แม่นไหม
0: ฮะเป็นเทคโนโลยีที่ ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
1: นี้ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
0: ดูประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พีทอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติแล้วดูแปลกๆก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่คุณหมอ
0: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมันเนี่ยพีทว่าพีทน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงพอคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
1: เป็น
0: แล้วแป๊บเดียวแบบ
1: พัฒนาการโลกมันไปไว
0: ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
1: แล้วสรุปว่าเจาะหลังแล้วไปดูอย่างเคสนี้เป็น
0: อัลไซเมอร์แต่ว่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่าๆยังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
1: ฮะ
0: ใช่
1: 2-3 ปี
0: ใช่
1: ติดเตียงเลย
0: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
1: โอ้
0: ใช่
1: ที่คุณหมอบอกว่าปอดสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
0: แต่ว่าเคสเนี่ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพีทแบบเอ๊ะเราหลุดอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
1: ครับอารมณ์เหมือนแบบอ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
0: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแต่อันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราคอนโทรลไม่ได
1: ้ครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
0: ใช่
1: ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
0: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าเกิดขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์ค่ะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟ
1: หมดไฟ
0: มากคือแทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแลหมดไฟมากๆเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็นชั่วโมง
1: โอ้โหสำหรับคนที่มีเงินนะฮะถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมฮะเขารับไหมฮะ
0: เราคงต้องประเมินผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่อ่ะแล้วเย็นๆไปรับเรามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
1: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ในกลุ่ม
0: ก็อยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์คนเนี้ยเขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหมคือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิด ก็จะคล้ายๆเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
1: นี่พูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
0: ของคนไทยด้วย
1: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่าไมค์ The Guardian AIระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัยครับนี่เอาในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร
0: ์
1: เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตูตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้องน้ำน
0: ะ
1: ข้างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
0: ไอหายไปนานแล้วไม่ใช่แล้ว
1: ถูกเอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีอาลามดังแล้วเติร์ดเติร์ดเติร์ดอันนั้นคืออย่างที่หนึ่งนะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำ
0: ค่ะ
1: สองคือกินยาเขาจะมีเหมือนแบบอุปกรณ์ตัวน
0: ี้
1: เวลาสมมติเราจะกินใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มตึ้งอ่ะทีเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ3วันที่จะเก็บข้อมูลว่าเราจะกินเวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าเราต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินหรือเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงแล้วเราลืมกดเนี่ย
0: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
1: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาดังขึ้นมาถ้ายังไม่มากดอีก
0: ค่ะ
1: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
0: ใช่
1: ไหมเก็บข้อมูล
0: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
1: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
0: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยม
1: ี
0: โรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนที่อาจจะกิน7โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของอีกบ้านอาจจะเป็น11โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขา ว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นแน่ก็บอกอ๋อใช่ใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิทพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันเราก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจนกว่าคนไข้จะกินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสมัยโบราณเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
1: ใช่
0: ค่ะปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช
1: ้
0: อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พิทเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
1: ้
0: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาล้มแล้วไม่มีใครรู
1: ้
0: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
1: อ
0: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึง ใส่สีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบตึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตู
1: ค่
0: ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือน

0: ค่อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอยอุปกรณ์นี้แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
1: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไวใช่ไหมเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันเยอะมากนะฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปไวอยู่แหละตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต์
0: ใช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต์พี่เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
1: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ถูกไหมฮะ
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว่ามันล้ำไปไว
0: ใช่ค่ะอย่างคืออย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้ก็จะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันในต่างประเทศใช่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวยายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่แหมบางทีเห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวฟาดพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
0: ันเนี้ยจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เคสแรกพิ
1: ษ
0: เจอบ่อยมาก
1: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุดจริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
1: การล้ม
0: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค่ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
1: เกา
0: ะได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พี่เคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่ะก็คือเย็บกันอุดตลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากเพราะจริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงลงมาจากกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้คือเราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
1: ้
0: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนนึงในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
1: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
0: แล้วแต่เคสเลยค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าเอาออก
1: ถ้าน้อยมันค่อยๆ
0: มันจะค่อยๆซึมหายไป
1: แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนพื้นจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอแล้วเรียกไม่ฟังก์ชันไม่กลับมาเท่าเดิม
1: ถ้ามันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบพึ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่ไรเลย
0: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตถ้าคนสูงอายุตกแล้วตาย
1: นั่นน่ะสิ
0: จริงค่ะเพราะจริงแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็ก แต่ในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้น
1: ครับ
0: ให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบ
1: ครับ
0: เพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ยสะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากพาเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ยยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อมีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
1: ผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
0: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางได้เยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
1: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะหัก
0: ใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ยก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุ
1: บอ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
0: ใช่ค่ะก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
1: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
0: เพราะว่าอย่างที่พี่บอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
1: สมมติต่อให้
0: ต้องรีบซ่อม
1: สะโพกบาดเจ็บสะโพกจะร้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมให้สะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
0: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพี่ต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายเนี่ยในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างเนาะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะหรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรฮะ
0: พิษคิดว่าสิ่งที่พิษกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องแต่จริงแล้วต้องดูในองค์รวมทั้งหมดค่ะถ้ารู้สึกไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้จริงๆก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่ะก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
1: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะคุณเป้
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ้อนรับเข้าสู่ซีราส360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะ
0: ครับครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุมั้ยฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบิ่นนะครับเอ็นไขว้ที่นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมสุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: บ
2: วมบ่อยๆเข่าตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เกิดการเสื่อมขึ้นมาได้เกิดการสึกหรอขึ้นมาได้
0: จึงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
0: ครับงั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อม
2: ครับ
0: หนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่คร
2: ับเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมา
0: ครับ
2: โรคนำเช่นติดเชื้อ
0: ครับ
2: บริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได
0: ้
2: นั่นก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับ ที่เราพบมากที่สุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับ ขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวันก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
0: ในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
2: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไป

0: ําลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก๊อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
1: เด็กๆโดนทำโทษต้องสก๊อตจัมป
0: ์สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
1: เพราะมันอันตรายมาก
0: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียในเวลารวดเร็วมากครับปัจจัยอีกปัจจัยนึงก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงนี่มีปริมาณไขมันในร่างกายนี่เยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
1: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมากมากนั่นได้เลยไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
1: อ๋อเหรอ
0: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6-7ต่อ1นะครับ
1: โอ้โห
0: ในผู้ชายพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับผู้หญิง
1: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
0: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกขามากๆแบกข้าวสารบ่อย
1: ๆ
0: อันนี้ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำเนี่ยประปาไม่ค่อยมีต้องไปแหบหามน้ำมา
1: แบกน้ำหาม
0: เขาซึมหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเนี่ยเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
1: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้
0: มากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ไหมครับแบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
0: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขาเนี่ยนะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งก็เข่าก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
1: ื้
0: นเข่ารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่นี้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้ว
1: แล้วการนั่งยองบ่อยๆ
0: ไม่ได้เลย
1: เสื่อมง่าย
0: ครับ
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมความวัยอันควรนะครับ
1: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
0: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ ของเราเนี่ย
1: อ
0: ะไรแล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ เพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจังหวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิ
1: อ
0: ีกนั่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากชีวิตประจำวันใช้ไปมากๆมากๆแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้นะครับ
1: ครับอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพหน่อยฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
0: ครับอย่างถ้าสมมติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะรับน้ำหนักไป25กิโลกร
1: ั
0: ม
1: แบ่ง
0: เท่ากันนะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้าแล้วกระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก็จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้งสองอันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับน้ำหนัก50-70กิโลกรัมละ
1: ต่อข้างนะ
0: ตอน19นะครับ
1: ตอน19
0: 19ที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็ 1,009 กว่า 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นย
1: ื
0: น
1: แค่นี้
0: แค่นี้นะครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
1: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ย
0: ครับ
1: ผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
0: ก็เป็น100กิโลละ
1: เป็น100
0: เป็น100กิโล
1: ถึง150กิโล
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็ว
0: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้าเรา100กลายเป็น 3-400 กิโล
1: โอ้โห
0: หนักไหมครับ300กิโล
1: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
0: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6-7เท่าตัว
1: 6-7เท่าตัว
0: 6-7เท่าตัวนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งไปกระโดดครบ1ครั้งคูณ6เข้าไปก็เป็น

0: 300 กิโล
1: 300กิโล
0: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
1: อาจารย์ผมนึกถึงผมเล่นแบดกระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้แล้ว
0: ลงสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงแรงกระแทกสู่เข่าเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบสู่พื้นนั้นเป็นแรงกระแรงตัวคูณเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
1: ผมเคยเข่าบวม
0: ครับ
1: แข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะดูดน้ำออกจากเข่าน
0: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
1: ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบแกรบ
0: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
1: เตือน
0: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
1: เตือนเตือนผมแล้ว
0: อีกนะครับ
1: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
0: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวของบวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
1: ผม
0: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป6-7เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
1: อ้าวเหรอเขาจะทำ
0: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยพยุงน้ำหนักแบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได้
1: กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
0: อยู่รอบๆต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะนั้นมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
1: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
0: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
1: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
0: นี่เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมเรียนรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
1: ร
0: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคงมีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
1: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
0: บนล่างเสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
1: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
0: อยู่ขั้นเลยครับ
1: อ
0: ยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
1: ๆ
0: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
1: ้
0: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
1: บ
0: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
1: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
0: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได้สิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้น
1: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเน
0: ี่ยก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถถูกรถบรรทุกผ่านไปทุกวันถนนก็ขรุขระ
1: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
0: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้ว
1: กรุบกรับ
0: เดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
1: วันนั้นผมก็ได้ยินฮะวันนี้ข่าวบวม
0: กรุบกรับผิดมุมไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณอาจจะโชคดีก็ชั่วคราวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นการบวมน้ำขนาดเสพหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้ว

0: เป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
1: ่
0: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ
1: ครับ
0: เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเลย
1: โอ้โห
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
1: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูแล้วหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมครับว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดั่งใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเอ๊ะเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บงี้ไหม
0: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าอุ้ยเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแหละนะครับมีอาการบวม
1: บ
0: วมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ10 20ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนคูดไปเรื่อยก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกยนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่ง
1: อ๋อใช่ใช่
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิวความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ เขาจะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติครับ
1: โดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี
0: ้แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้วนะคร
1: ับ อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไม่พร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสอง
0: คร
1: ั้ง
0: มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างในนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวแล้วจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีนี่สึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: แล้วสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะ

นึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

0: ฤทธิ์สีดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดฤทธิ์สีดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับฤทธิ์สีดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังอะคล้ำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของฤทธิ์สีดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับฤทธิ์สีดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับกับอีกอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะริ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดฤทธิ์สีดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ฤทธิ์สีดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมฤทธิ์สีดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ฤทธิ์สีดวงทวารโป่งได้สำหรับโรคฤทธิ์สีดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอเคจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์สีดวงทวารฟอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไร
1: สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถค่ะ
0: เลือดที่ออกจากฤทธิ์สีดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ฤทธิ์สีดวงทวารแน่นอนเพราะฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วแล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ่งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีฤทธิ์สีดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ฤทธิ์สีดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของฤทธิ์สีดวงทวารขึ้นกับระยะครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์สีดวงทวารฟอระยะ3 4เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับการผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นฤทธิ์สีดวงทวารภายในระยะที่3นะครับเราก็ผ่าตัดโดยการตัดฤทธิ์สีดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆ ดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิซิดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าทายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิซิดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิซิดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิซิดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับ

0: การเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนจริงไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าปวดท้องตรงนั้นน่าจะเป็นโรคนี้ปวดท้องตรงนี้น่าจะเป็นโรคนั้นวันนี้เรามารู้กันค่ะว่าอันไหนจริงอันไหนเรื่องหลอกมาดูความเชื่อแรกกันนะคะเขาว่าปวดท้องด้านขวาบนอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะถุงน้ำดีเรานะคะอยู่ที่ใต้ชายโครงด้านขวาส่วนบนเวลาเรามีนิ่วในถุงน้ำดีก็มักจะเป็นอาการหลังอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆถุงน้ำดีพยายามบีบตัวเพื่อไล่น้ำดีย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนิ่วที่ตกอยู่ก้นถุงก็จะมาอุดที่ท่อทางเดินน้ำดีทำให้เราปวดท้องรุนแรงหายเองได้ค่ะหลังจากที่ถุงน้ำดีนั้นคลายตัวหากไม่หายเองเราก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดเป็นถุงน้ำดีอักเสบอาจจะต้องผ่าตัดเรามาดูความเชื่อที่2กันค่ะปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบจริงไหมความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะแม้ตำแหน่งซ้ายบนจะเป็นตำแหน่งของม้ามแต่โรคของม้ามเราเจอน้อยมากทีนี้ถ้าเราปวดท้องซ้ายบนโอกาสที่จะมีโรคก็จะมีอยู่2โรคที่เจอบ่อยอันที่1คือตับอ่อนอักเสบอันที่2คือนิ่วในท่อไตซึ่งการปวดจากตับอ่อนอักเสบและนิ่วในท่อไตนี่จะปวดรุนแรงมากถ้าเป็นไตอักเสบก็จะมีอาการปัสสาวะผิดปกติร่วมด้วยในขณะที่ถ้าเป็นตับอ่อนอักเสบการปวดจะทะลุไปทางด้านหลังเรามาดูความเชื่อที่3กันค่ะปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะเนื่องจากไส้ติ่งเราอยู่ทางด้านขวาล่างแต่ถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบจริงจะไม่ได้เริ่มต้นที่ขวาล่างนะคะจะเริ่มต้นปวดที่ลิ้นปี่หรือตรงกลางสะดือถึงค่อยย้ายมาที่ด้านขวาล่างอาจจะมีไข้หรือมีคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงมีท้องเสียร่วมด้วยได้มาดูความเชื่อต่อมากันค่ะปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะลำไส้แปรปรวนนะคะเวลาเราปวดเราจะไม่ปวดเฉพาะที่ตำแหน่งที่ปวดมันจะบอกไม่ได้และจะย้ายที่ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเป็นซ้ายล่างโรคที่เราต้องคิดถึงอันที่1คือลำไส้โป่งพองเป็นกระเป๋าแล้วมีการอักเสบหรือเป็นปัญหาที่ปีกมดลูกทางด้านซ้ายตำแหน่งของการปวดท้องอาจจะบอกโรคได้ก็จริงแต่หากเรามีอาการร่วมอื่นเราอาจจะต้องสงสัยหรือจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ไม่ว่าจะเป็นปวดท้องแล้วมีไข้ปวดท้องแล้วตัวเหลืองปวดท้องแล้วน้ำหนักลดแบบที่เราไม่ตั้งใจขนาดตั้งใจน้ำหนักยังไม่ลดเลยถูกไหมคะปวดท้องจนต้องปลุกให้เราตื่นจากการนอนหลับเพราะฉะนั้นควรจะต้องพบแพทย์เพื่อให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้ทันท่วงที

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมเรื่องราวของสาระทางโภชนาการนะครับแล้วก็การออกกำลังกายผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้มีคุณหมอฝนอยู่ด้วย
0: ครับก้าวหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับในส่วนของรายการของเรานะคะเราก็จะมาคิดเมนูสุขภาพซึ่งทั้งอร่อยทำได้จริงและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณก๊อฟนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับผม
0: สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
1: ครับก็คุณก๊อฟวันนี้มีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางรายการใช่ไหมครับ
2: ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยา
0: ครับ

0: ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปี
1: ก็เลยอยากที่น่ารักมาก
0: อยากจะให้เชฟก้องกับอาจารย์หมอช่วยครีเอทเมนูง่ายๆ
2: ครับ
0: สัก2เมนูของคาวและของหวาน
2: โอเคมีของหวานด้วย
0: ภรรยา
1: น่ารักมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับ
1: วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟ
2: มีของคาวกับของหวานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตัวแรกเลยก็จะเป็นซีฟู้ดพาสต้านะครับ

0: อย่างแรกเลยเราลวกเส้นก่อนครับโอเคว
1: ันนี้เราเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ย
0: เป็นไรซ์เกรนครับ
1: เป็นลักษณะของโฮลเกรนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเส้นโฮลเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่มันก็จะมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราต้มน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะมีคุกกิ้งลิควิดก็คือตัวที่จะเชื่อมระหว่างซอสกับเส้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต้องบอกคุณก๊อฟก่อนว่าพาสต้าที่ดีเนี่ยคือตักเส้นขึ้นมาซอสติดเส้นนะครับน้ำเดือดจัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เส้นมานะครับถ้าสำหรับ1คนนะครับประมาณนี
1: ้ไม่เผื่อคุณก๊อฟทานเลยเหรอคะ
0: คุณก๊อฟทานด้วย
2: ทานด้วยครับ
0: คุณก๊อฟทานด้วยก็เพิ่มครับแหมไม่ท้วงเลย
1: เ
0: ส้นนะครับเวลาลวกก็คือเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นจะกระจายแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมาเองนะครับโอเคเราก็ต้มเส้นนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูหลังจากนี้ผมจะทำคุกกิ้งลิควิดอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้เราเป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำที่ได้จากหอยตลับนะครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีน้ำมัน2แบบนะครับคุณหมออันนี้ถ้าเราดูสีจะเข้มกว่า
1: อ
0: ันนี้เป็น91นะคร
2: ับ
0: อันนี้เป็น95
2: โอเค
0: เราเล่นนะครับอันนี้เป็น extra virgin olive oil
1: ลองดมดู
0: ครับครับอันนี้ extra virgin นะครับส่วนนี้เป็น light olive oil
1: ก็จะแบบกลิ่น light ก็จะ
0: ต่างกันมากตัวนี้เราใช้เวลาจบจาน
1: ก็คือตัว extra virgin ที่มันเป็นกลิ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายฉันใช้ปรุงอาหารเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก๊อฟมีแผนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมคะวันพรุ่งนี
2: ้คุณหมอพอจะแนะนำไหมว่าผู้หญิงชอบอะไร
1: แหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ลูกโป่งของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี
2: ้ชอบดอกไม้ไม่ได้ชอบกระเป๋าเหรอครับ
1: ถูกค่ะ
0: กระเป๋านี่เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ไปคุยกันต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ขอหลีกเลี่ยงกระเทียมนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บรอกระทะร้อนนะครับเราใส่หอยลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยครับคุณหมอ
2: ครับ
1: คล้ายๆเป็นแบบอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะให้มันใช้สตีม
0: พอเราได้ยินเสียงว่ากระเทียมมันเริ่มสุกนะครับหอยมันเริ่มโอเคร้อนทุกอย่างปุ๊บใส่ไวน์ขาวนะครับแล้วทีนี้คือสตีมละแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาที่เราใส่แบบนี้บางคนจะถามโอ้โหเชฟเมาเนี่ยใส่ตั้งเยอะไม่ครับ
1: จะระเหยหมด
0: ความร้อนใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่
2: แล้วในเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ครับจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยรวมแล้วก็ช่วยบิ้วรสชาติของของนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับเราใส่อันนี้เป็นไลท์โอลิฟออยล์นะครับกระเทียมนะครับ
2: ครับ
0: ก๊อฟใส่ให้เลยพยายามก๊อฟทานเผ็ดไหมครับ
2: อ๋อได้ครับ
0: ทานเผ็ดได้นะครับโอเคพริกบ้านเราเนี่ยแหละครับนิดหน่อย
2: ครับ
0: ครับแล้วก็คนเลยครับ
1: คือลักษณะการผัดเนี่ยเราจะใช้ความร้อนปานกลางไม่สูงมากอ
0: ันนี้เปิดไฟต่ำไว้นะครับ
1: การใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกก็จะดี
0: โอเคเดี๋ยวพอเขาเหลืองนะครับเราจะใส่ซีฟู้ดนะครับลงไปวันนี้เรามีเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยตลับแล้วก็หอยแมงคู่นะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากปลาหมึก

0: ของคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยจริงๆซีฟู้ดมันก็มีข้อดีของมันนะ
1: ครับ
0: เช่นมันก็มีแร่ธาตุใช่ไหมคะไอโอดีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกสังกะสีซิงค์ในกุ้งก็จะมีเซเลเนียม
1: อันนี้วายขาวนะครับที่ติดกระทะอยู่แล้วเราขึ้นหมดเลยโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่คุกกิ้งลิควิดเพิ่มเข้าไปนะครับหอยอ้าแล้วเห็นไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วน้ำที่เราได้จากข้างในหม้อตัวนี้มันจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆน้ำตัวนี้จะเต็มไปด้วยรสชาตินะครับ
0: อันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาเลยเนาะก็เป็นใช้ความหวานจากธรรมชาติทั้งหมดเลย
1: ครับขูดขึ้นเลยครับก็ขูดทุกอย่างออกใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อหอยตลับใส่เลยครับ
2: ผัดทั้งเปลือกได้เลยใช่ไหม
1: ผัดเปลือกครับก็โทเมโต้ซอสนะครับเพราะงั้นเราจะใส่ซอสพาสต
2: ้
1: า
2: ซอสนี่เป็นซอสพาสต้าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ใช่ครับใช้ได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคเส้นได้แล้วนะครับครับ
0: ท
1: ี
0: นี้เส้นแบบที่มันไม่สุกจนเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะมีรสชาติเฉพาะของเส้นที่เป็นโฮลวีทเนี่ยการที่มันไม่สุกมากค่ะมันจะช่วยทำให้การดูดซึมน้ำตาล
1: อ
0: ะไม่ค่อยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกินเส้นลักษณะที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลช้ากว่าเนาะก็ได้ประโยชน์สองต่อ
1: รบกวนคุณก๊อฟเอาหอยแมงผู้ใส่ข้างในนะครับโอเคขอบคุณครับเครื่องเยอะมากนะครับคุณหมอฝนให้หอยตลับมาเต็มเหนียวเลยนะเต็มแม็ก
0: อร่อยค่ะชัว
1: น้ำต้มเส้นนะครับเราใช้กับการผัดพาสต้าเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือมันทำให้เส้นเกาะกับซอสแล้วก็อันนี้ extra virgin olive oil นะครับใส่ตอนจบนิดนึง
2: คร
1: ับ แล้วก็เรามีอันนี้เป็นพาสลีย์นะครับ
0: หอมเลย
1: นะครับพรุ่งนี้ถ้าคุณก๊อฟทำนะครับเราก็เอาตะเกียบก็ได้ครับ นะครับแทงเข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็บิดเขาจะติดขึ้นมาหมดนี้นะ
2: ครับ
1: แล้วก็วางที่กลางจานเลยผมจะให้คุณก๊อฟซ้อมก็คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้จัดเรียงตามที่ต้องการเอาลองดูวันนี้เลย
2: วันนี้เลย
1: แล้วเดี๋ยวผมคอยแก้ให้พรุ่งนี้จะได้โอเค
2: สอนศิลปะด้วย
1: ลองดูครับ
2: โอเค
1: ไม่มีผิดไม่มีถูกลองได้

สวยแล้วนะครับถ้ามีคุณก๊อฟจัดบีบทุกอย่างเข้ามาเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจัดให้ทุกอย่างมันเล็กลงเราจะมีวงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้เกินออกมานะครับ

0: รียบร้อยไปนะครับเมนูแรกอาจจะดูแล้วเหมือนจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุณครอบได
1: ้ได้ครับ
0: โอเคอยู่แล้วน่าจะไหว
1: ไม่มีปัญหาคร
0: ับ โอเคคุณหมอครับเมนูนี้ผ่านไหมยังไง
2: ผ่านอยู่แล้วนึงแป้งก็เป็นเส้นโฮลวีตใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นจากซีฟู้ดก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะ
1: ครับมีครีมไม่มีชีส
2: ใช่
0: ครับเดี๋ยวไม่มีครีมไม่มีชีสนี
2: ่เพิ่มได้ค่ะ
0: ขอยกไว้ในช่วงหน้าเพราะมีครีมและชีสให้เต็มที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอให้กับคุณก๊อฟลองไปทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวติดตามชมครับเมนูที่2ซึ่งก็บอกว่าขอเป็นของหวาน
2: ใช่ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลย
0: ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับวันนี้จะทำเป็นเขาเรียกว่าทรุฟนะครับหรือว่าทรัฟเฟิล
2: ทรัฟเฟิล
0: ก็คือเป็นลูกกลมๆนะครับหน้าตาจะอารมณ์ว่าเป็นคล้ายๆโมจินะครับ

0: วันนี้เลือกมาแบบเกรงใจหมอที่สุดแล้วเป็นแบบนันแฟตพยายามจะตัดน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นสูตรที่หวานน้อยหน่อยแล้วก็มีโจทย์มาว่าชอบทานสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับ
2: สตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับเมนูอาหารคู่รักมากเลยนะคะเ
0: พรา
2: ะ
0: ว่า
2: สีสวยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ค
0: ุ
2: ณค่าทางอาหารก็ดีนะมีวิตามินซีเนาะนอกจากนั้นเนี่ยพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พวกสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอาหารซึ่งบำรุงหัวใจเนาะเหมาะมากอาหารคู่รักนะคะบำรุงหัวใจ
0: โอเคอันนี้ผมจะหั่นอันนี้ก่อนนะครับสตรอเบอรี่ก็คือเราตัดขั้วออกนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พิจารณาตามไซส์ของมันนะครับแล้วก็จะหั่นให้ได้ชิ้นหนึ่งสัก6นะครับชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเอาไปตีกับเนื้อของครีมชีสนะครับเดี๋ยวจะให้คุณก๊อฟทำต่อนะครับส่วนผมจะมูฟไปฝั่งนู้นนะครับโอเคเชิญครับ เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วคุณก๊อฟไว้ในนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอเคคุณหมอช่วยส่งครีมชีสให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับ
2: ครีมชีส non fat
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าคุณก๊อฟต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็ทำคืนนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเพื่อที่จะเซตตัวลงโถตีนะครับปรับเป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่โถตีเข้าไปนะครับขอซาครีมด้วยครับคุณหมอ
2: ซาครีมนะคะ
0: ครับอันนี้เป็นซาครีมนะครับต่อมาเราจะมีน้ำตาลกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับอันนี้ต้องบอกคุณหมอว่าลดราคาให้แล้วปกติเยอะกว่านี้นะครับ
2: เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็จะห่วงใช่ไหมคะชอบก็ชอบทานชอบกินมากเลยของหวานแต่ว่าพอกินเสร็จก็จะมานั่งกุ้มใจตายละกินไปได้เยอะทำยังไงดีอ้วนแล้ว
1: เป็นทุกคนครับ
2: แฟนเป็นไหมคะ
1: เป็นครับ
2: ภรรยาเป็นเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ทานข้าวเย็นแต่ชวนผมไปทานเครป
2: จริงๆเขาก็ทำถูกนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานขนมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแพลนก่อนเราก็อาจจะลดปริมาณของแป้งกับไขมันในมื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บที่เอาไว้สำหรับทานเรื่องของหวานได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าสปาเกตตี้ที่เราทำ ส่วนตัวเส้นจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราจะไปเน้นที่เครื่องตัวซีฟู้ดร่วมกับมะเขือเทศเพื่อที่เราจะได้เก็บพื้นที่เอาไว้ทานขนมหวานนะคะหรือเทคนิคที่2นะคะเวลาทานก็ถูกต้องเลยต้องไปเป็นคู่แชร์กัน
0: ช่วยกันทาน
2: ใช่เทคนิคที่3คือทานเสร็จก็ไปเบิร์นออกซะนะคะ
0: โอเคครับ
2: จะช่วยได้เล็กน้อย
0: ในนี้มีซาวครีมนะครับครีมชีสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็วานิลาใส่รวมกันนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับถ้าคำถามคลาสสิกที่สุดถ้าไม่มีเครื่องตีทำยังไง
1: ครับ
0: ครับ
2: ตีมือ
0: ตีมือใช้ตะกร้อมือตีได้เลย
1: ตีต้องแรงมากใช่ไหมครับเชฟ
0: ตีตอนแรกตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วปุ๊บต้องแรง
2: ตีให้ขึ้นใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็เร่งสปีดตีให้เขาฟูนะครับพอดูเนื้อฟูแล้วนะครับเนื้อเริ่มฟูปุ๊บเห็นไหมครับคือเนื้อเริ่มฟูนะครับตีแล้วเห็นเป็นรองยืดเลยอันนี้พอละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ก๊อฟดูอันนี้คือเริ่มฟูนะครับเห็นเป็นรอนนะครับเนื้อจะเริ่มฟูเบานะครับสิ่งที่เราทำก็คือภายในส่วนผสมพวกนี้ครับเขาจะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบนะครับที่อยู่ตาม
2: ใช
0: ่ครับปาดออกนะครับแล้วเก็บเข้ามาไม่งั้นเราจะมีเป็นก้อนๆน้ำตาลอยู่เต็มไปหมดพอใส่ลงไปปุ๊บทีนี้นะครับเป็นคราวของไอซิ่งนะครับครึ่งนึงก่อน
2: ไอซิ่งนี่ทำไมเราต้องใส่ทีหลังอะคะเชฟ
0: ถ้าเราใส่ไปเมื่อกี้แล้วเราตีเร็วเลยใช่ไหมครับ
2: จะไม่ขึ้น
0: มันจะ
2: เต็ม
0: กระจายเต็มไปหมดเลยครับ
2: โอเคเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตีนิดเดียวนะครับเบา
2: ๆเพราะอันนี้มันขึ้นละไม่ต้องใช้ความเร็วสูงนะ
0: เดี๋ยวเราจะตีอีกรอบนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นครับค่อยๆใส่ที่เหลือไปเลยนะครับถึงจังหวะนี้ถ้าเราดูข้างในปุ๊บเราเห็นแล้วว่าขอบมันติดใช่ไหมครับถ้าเราเห็นข้างในนะครับขอบมันติดเครื่องครับแล้วก
2: ็เอาออกมาตลอดเอามา
0: ถูกต้อง
2: กวาดน้ำตาลไปใหม่
0: กวาดน้ำตาลลงไปถ้าคุณก๊อฟอยากทำเองที่บ้านอาจจะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วค่อยๆตีมือด้วยกันค่อยตีด้วยกันจนสุดท้ายมันฟูอันนั้นแหละคือง่ายที่สุดละถ้าใช้มือตีนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเครื่องก็ใช้เครื่องช่วยทุ่นแรงตอนนี้นะครับผมจะเอาออกละที่เหลือก็คือขอเป็นสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้คุณก๊อฟหั่นไว้นะครับใส่ลงมา
2: ตุ๊กขิงอะไรก็ได้นะ

0: ุ๊บ
1: แช่ตู้เย็น
0: แล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ใช้เย็นแล้วนะครับเสร็จตัวแล้วจะรบกวนก๊อฟช่วยกดแครกเกอร์ให้หน่อยนะก็ง่ายๆใส่ถุงนะครับแล้วก็กดแครกเกอร์ด้วยไม้นะครับส่วนผมกับคุณหมอเราจะมาปั้น
1: ครี
0: มชีสครับตัวกัน
1: ขอลองทำบ้าง
0: พอคุณหมอจับปุ๊บก็จะละลายนั่นเอง

ประมาณนี้จริงๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราทำถึงตรงนี้นะครับใช่ก้อนเขาก็จะอยู่ทรงละนะครับอันนี้เริ่มละลายละนะครับลองดูว่าเราจะได้สักแค่ไหนใส่ลงมานี้เลยครับ

0: เมนูนี้ทานต้องทานตอนแข็งๆหรือให้มันนิ่มนิดนึงแล้วค่อยทานถึงจะอร่อยครับ
1: ผมว่าทานแบบแข็งครับแต่ว่าคือไม่ใช่แข็งโป๊ะแบบโป๊ะๆครับแต่นั้นมันจะเสียบไม้ไม่ลงผมว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่คืออาจจะมีโกรธกันวันเกิดได้ครับเอาเป็นลักษณะกำลังดีดีกว่า

0: เมนูนี้นะคะเป็นขนมซึ่งทานอร่อยเนาะมีความหอมหวานของสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติเนี่ยแบบมันเข้ากันระหว่างครีมชีสกับไอตัวกรอบๆข้างนอกถ้าดูจริงๆแล้วแคลอรี่จากอาหารส่วนนี้มันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ชีสครีมชีสเป็นสูตรนันแฟตมันเอาแฟตออกไปหมด
1: ซึ่งถ้าเราอยากลดแคลอรี่เราก็ใส่ผลไม้เพิ่มลงไป
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนูซึ่งเรียกว่าเฟรนลี่ต่อผู้หญิงที่รักสุขภาพนะคะ
1: ครับ
2: ครับยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณก๊อฟด้วยพรุ่งนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะออกมาราบรื่นนะครับ
0: แล้วก็แน่นอน
2: จะน่ารักขนาดไหนจะดูแล้วโรแมนติกขนาดไหนยังไงไปติดตามชมในวิทยากันครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็หลังจากที่ผมได้ไปเรียนกับเชฟกล้องมาแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภรรยาผมจะแฮปปี้กับมื้อนี้หรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วครับพาสต้าซีฟู้ดโทมิโตซอสอาหารจานแรกในรอบ3ปีตั้งแต่เราคบกันมาต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารจานต่อไปจะเป็นอะไร

0: คครับเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าของวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียกเขามากัน
1: อะไรอ่ะ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสำหรับวันเกิดค่ะหิวหรือยัง
1: หิวค่ะ
2: โอเคงั้นหันหลังค่ะไหวไห
1: ม
2: ตื่นเต้นไหม
1: ทำอะไรนี่เราไปไหนเนี่ย
0: เอาหน้าเดี๋ยวก็รู
2: ้นี่กี่นิ้ว
1: ไม่เห็น
2: โอเคป่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะ
1: โอ้โหนี่ใครทำคะเนี่ย
2: ก๊อฟทำสิคะ
1: ก๊อฟทำเกิดมาก๊อฟเคยทำอาหารหรอ
2: ทำแน่นอนนี่อาหารจานแรกตั้งแต่เราคบกันมาเลยนะ
1: อาหารจานแรกในชีวิต
2: ที่สามีทำให้ถูกไหม
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวลองชิมดูชื่อเมนูว่าซีฟู้ดโทเมโต้ซอสพาสต้าไปเรียนกับเชฟก้องมา1วัน

0: วันเดียว
1: แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทานได้ไหมอร่อยไหมฮะ
2: แต่ว่าค่ะรสชาติกำลังดีมาก
1: ค่ะ
2: นี่ทำเองจริงๆหรอ
1: ทำเองค่ะเรามาชิมหอยตลับค่ะแปลว่าไม่เสียชื่อเชฟกล้อง
2: เมนูนี้อะไรคะ
1: สตรอเบอรี่ครีมชีสทรัฟเฟิลค่ะทานเลยค่ะชิมเลยอันนี้ก็สอนโดยเชฟกล้องเหมือนกัน
2: อร่อยทั้งหมด
1: มันต้องเป็นถึงข้างล่างแล้วมันจะมีกรอบๆนิดนึงค่ะอันนี้เราสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วเอาครีมชีสไปคลุกให้มันเป็นก้อนก็ได้ค่ะเร็ว
2: ชอบทั้งสองอย่างแต่ชอบอันนี้มากกว่านิดนึง
1: โอเคโอเคสุดท้ายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์
2: อะไรคะเนี่ย
1: เซอร์ไพรส์ค่ะว่าชอบหรือเปล่า
2: แตกไหมคะ
1: ไม่แตกค่ะแกะเลยเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนชอบค่ะ
2: โอ้โห
1: สีเป็นไงคะ
2: สีแบบเจ็บมาก
1: ชอบไหมคะ
3: ชอบที่สุดเลยค่ะ
4: วันนี้จะฝึกเทคนิค21
5: ครับ
4: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจคือเทคนิค21คืออะไรครับ
5: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่มั้ยครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
4: วิดพื้น
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday คุณต้นครับ
0: ครับ
1: วันนี้หัวใจผมกระปี้กระเป๋าร่างกายผมพร้อมมากๆสำหรับการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: 7ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับอะไร
0: ฟังชัดๆอีกที
1: ครับ
0: 7ครับ
1: 7 7หมายถึงเลขท้าย2ตัวอยากให้คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ใบหวยเอาจริง
0: ๆครับจริงๆ
1: ขอครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับ
0: ตัวสุดท้ายก็7ครับ
1: 7
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: ครับ
1: คราวนี้มีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเฮ้ยต้น
0: ครับ
1: เมื่อใบหวยอะไร3ตัวอย่างงี้เล่า
0: ไม่ใช่ใบหวย
1: มันหมายความว่าอะไร
0: ความ
1: หมายความว่าอะไรครับ
0: 7เนี่ยพี่พูดไปกี่ครั้งแล้ว
1: 7 7 7พี่พูด3ครั้งครับ
0: โอ้โหชัดเลย
1: ครับผม
0: ครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะฝึกกันวันนี
1: ้คืออะไรพี
0: ่7 7 7รวมกันเป็นเท่าไหร
1: ่21ครับ
0: Twenty-one 21
2: ว้าว
1: นี่21
0: ใช่แล้ว
1: ยอดเลยโอ้วันนี้จะฝึกเทคนิค21
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเทคนิค21คืออะไรครับ
0: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นเราเคยคุ้นเคยกับ10ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง8ครั้งตัวนี้มันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: เทคนิค21คือการพัฒนากล้ามเนื้อวิธีนึง
0: ใช่
1: ที่น่าสนใจมากและคุณผู้ชมครับทำไมต้อง21ทำไมต้อง7 7 7เดี๋ยวเรารู้กันกับการออกกำลังกายอันนี้ได้ครบทุกส่วนไหมครับกล้ามเนื้อ
0: ทุกส่วนครับ
1: ครบทุกส่วนด้วย
0: ใช่
1: ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะครับเราเคยนำเทคนิคซูเปอร์เซตมาใช
0: ้
1: ก็คือนำเรื่องของท่าที่ด้านตรงข้ามมาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื
0: ้
1: อวันนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเทคนิค21สามารถพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยครับสองมือมาเรียกสองมือดักกวักมือเรียกสองมือล้วงกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าซื้อน้ำถูกๆครับพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: เอาน้ำมาทำไมเมื่อกี้ผมมาขายน้ำเมื่อไง
0: บุ้ยจำไม่ได้เลยไอ้นี่มันก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ได
1: ้แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องมีหลายสัดหลายส่วน
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากัน
1: กล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากัน
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อย
1: พี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างด้วย
0: ใช่แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: ครับ
1: ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน
0: ครับ
1: วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับ
0: โอเคแขนอกหลังไหล
1: ่โอ้แสดงว่าอัปเปอร์พาร์ททั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ด้วยเทคนิค21
0: ใช่
1: แล้วครับเริ่มต้น
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนดี
0: ท่าแรกเลยก็เป็นหน้าแขนแล้วกันบวย

0: ใช้ทราย
1: โอเคทรายกับน้ำทรายจะหนักกว่าน้ำนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ถ้าใส่น้ำลงในทรายก็จะยิ่งหนักขึ้น
1: โอ้สุดยอดใช่
0: ครับผมปกติเวลาบวยเล่นไบเซปเล่นต้นแขนหน้าบวยเล่นยังไง
1: ปกติทุกคนเวลาเล่นเวทหรือเล่นไบเซปก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้
0: ใช่
1: นี่คือถือว่าเต็มมูฟเมนต์แล้ว
0: ใช่ละ
1: เต็มการเคลื่อนไหวของไบเซปแล้ว
0: ใช่คราวนี้เราเปลี่ยน
1: เทคนิคทวิตวันคือ
0: เราจะแบ่งแยกเป็น3ช่วง
1: เป็น3เซต
0: 7 7 7 7 7ใน1เซตอันที่1ก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งนึงนะครับ
1: 7แรกครึ่งนึงก่อน
0: ใช่
1: ทำไมครับ
0: นะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วงแรกของการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นอีก7ครั้งต่อไป
1: ครบ7ปุ๊บ
0: มาถึงสุดนะครับอีก7ครั้ง
1: 3 4
0: 7ครั้ง
1: 5 6 7หลังจากนั้น
0: ก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7สำหรับคุณผู้ชมที่ทำไมเราเคยเข้าเวทเข้ายิ
0: ม
1: และจะมายกน้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหมใครที่ไม่เคยลองเทเวนตี้วันหรือว่าเทคนิคนี้มาก่
0: อ
1: นแนะนำให้เล่นน้ำหนักน้อยกว่าที่ตัวเองเคยยก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันหนักครับการที่เราทำแบบนี้คือ7แรกเนี่ยเราทำแบบครึ่งนึง
0: ครึ่งนึง
1: เราออกแรงส่วนนึงแล้วนะอีกครึ่งนึงคือ7สุดท้ายแต่มูฟเมนต์
0: อีก7
1: มันหนักกว่าซุปเปอร์เซตนะครับ
0: ครับ
1: เทคนิคแบบนี้คือมันทำให้ดีกับกล้ามเนื้อยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นในเรื่องของความทนทานกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อง
1: กล้ามเนื้อจะลีน
0: ใช่แล้ว
1: ชัดเจนทนทาน
0: ครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปร่วมๆกันพร้อมกัน
1: ถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับ
0: ส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีความรู้ว่าเล่น
1: ขนาด
0: ต้องขนาดนั้นเร็วบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตามไปกับของตัวกล้ามเนื้อด้วย
1: คือเราขึ้นอย่างละ7เนี่ยอันนี้ขึ้นมา7และนี่อีก7และเต็มวงอีก7นึงถ
0: ้
1: าเกิดเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันคืออะไรครับ
0: โอเคมันก็คือง่ายว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงการเล่นใช่ไหมครับคือช่วงเริ่มต้นมาหาช่วงกึ่งกลางนะครับช่วงละไอช่วงที่2ก็คือช่วงกึ่งกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นจะไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่ไหมถ้าเกิดเราช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำงานมากขึ้น
1: จุดที่จะเน้นตรงนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: พี่ยกไป
0: พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเริ่มภาพถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละ
1: แล้วเต็มวง
0: นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลย
1: อ๋อจะได้ทั้งหมดเลย
0: ใช
1: ่นี่พี่ต้นครับสงสัยครับ
0: ครับ
1: ทำไมต้อง777ครับ
0: เขามีการลองทำดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า777มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกว่านะครับเพราะงั้นมันตรงนี้ก็น่าที่
1: จะเป็นอะไรมันเป็นค่ากลาง
0: ใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทำตรงนี้มันน่าจะโอเคมันไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ

0: ต่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแขนแล้วใช่ไหมครับไบเซปแล้วคราวนี้เราก็เป็นไทรเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันนะครับแต่เราเอาเลือกท่าแล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะคร
0: ับ
1: ไบเซปคิกแบ็กนะครับเหยียดยืดดันไปนะครับ
0: เล่นสกี
1: ใช่นี่คือท่าที่เป็นปกติที่เราเล่นอ
0: ันนี้คือเต็มปกติเต็มวง
1: ใช่คราวนี้เราก็
0: แบ่งไงครับ77
1: เราก็เริ่มจากครึ่งนึงก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มจากนี้ใช่มั้ยก็ไปครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงก่อนครับแค่ครึ่งเดียวนะครับจากเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับ5นะครับ
0: 6
1: 7หลังจากนั้น
0: ครึ
1: ่งไปอีกนะครับ
0: อันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าอันนี้หนัก
1: นะครับ7
0: จัดแล้วเนี่ย
1: 45 6นะครับ
0: 7ต่อไป
1: อันนี้ขึ้นสู่ลงสุด1 2 3 4 5 6พยายามเหยียดศอก7นะครับ
0: สุดยอด
1: โอเค
0: มาขอลองด้วยม
1: า
0: คร
1: ับ
0: เรียบร้อย
1: ครึ่ง1เหยียดให้สุด2เหยียดไม่ให้สุด3 4 5 6เจ็ดครึ่งหนึ่งไป1 2ขึ้นให้สุด3ขึ้นให้สุด4ขึ้นให้สุด5ขึ้นให้สุด6 7ขึ้นสู่ลงสุดมาอีกให้สุด1 2
0: โทรศัพท์เข้า
1: 3 4 5บีบซอก6มา

0: เจ็ดโอเค
1: สุดยอดมันกระตุ้นได้มันจริงมันมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสั่นเนี่ยแสดงว่ามันใช่นะครับทำแบบนี้1 2เซตเหมือนกัน
0: ใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็21ครั้งก็คือ777
1: ฟินมากเลยพี่ต้น
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
0: คนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกำลังกายนั้นๆ อย่างเช่นเกิดบอยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของท่านั้น
1: แสดงว่าคนที่เล่นเทคนิค21เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่เป็น
0: ออกกำลังกายปกติอยู่แล้วใช่
1: ไหมออกกำลังกายมาระดับน
0: ึงแล้วใช่ใช่คือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไรท่าสิ้นสุดคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้เพราะถ้างั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเริ่มจากตรงไหนตรงไหนกันแน่ถ้าไม่รู้พื้นฐานนี่คือไม่แนะนำใช่ใช่เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วว่าหนักเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อด้วย แล้วก็อาจจะเกิดการสลับกันใช่ไหมของการเริ่มต้น
1: อย่างถ้าเกิดไตเสพเราอยากเล่นเพิ่
0: ม
1: เราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมติเอาโอเคเรามีเจ็ดแต่เราไม่ใช้นี่เราใช้บอดี้เวท
0: ได้เราก็ใช้ไอตัวดิฟ
1: อย่างเงี้ยจะเจ็ดยังไงพี่อย่างเงี้ย
0: แล้วก
1: ็มูฟเฟสคือเต็มอย่างงี
0: ้ยอครึ่งนึงก่อน
1: แล้วครึ่งนึงเนี่ย
0: ครึ่งก่อนหนึ่งสองใช่ครับสามสี่เจ็ดเอาลงครึ่งถึงหนึ่งลงให้สองสาม
1: หนัก
0: ขึ้นสุดลงสุดเว้ยหนึ่งสองสามสี่ให้อีกว้าเอาหกไม่ใช่เหรอ
1: เจ็ดแล้ว
0: โอเค
1: ขอนั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเก่งจริงเนี่ยผมว่ามันได้มันได้เส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงว่าสุดท้ายผมว่ามันจะได้ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอ่ะ
0: uh-huh.
1: มันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอ่ะ
0: uh-huh. อ
1: ธิบายเป็นใบเสร็จคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละ
0: uh-huh.
1: ต่อไป
0: ทำงานรวมกัน
1: ขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยมันจริงอ่ะ
0: uh-huh.

0: ต่อไปครับหัวไหล่ได้ไหม
1: หัวไหล่หัวไหล่นะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่เนี่ยมันกล้ามเนื้อจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบเสกไทยเสกละเพราะน้ำหนักที่เราเล่นอาจจะต้องให้เยอะข
0: ึ้
1: น
0: แค่นี้อาจจะไม่พอ
1: ใช่อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นแพ็คละก็ง่ายๆนะครับปกติเราเล่นใช่ไหมครับให้หัวดันขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราเป็น777นะครับ7ครั้งขึ้นครึ่ง7ครั้งก่อนนะครับนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมนะครับจากครึ่งไปหาสุดนะครับ7ครั้งสุดท้ายก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้งนะครับ
0: หนักนะอันนี้น่าจะเป็นไหล่ด้านหน้า
1: ใช่แล้วเพราะเรา
0: ไหล่หน้า
1: อย่ายืดไปด้านหน้าน
0: ะครับบางคนบอกไหล่หน้าไม่ใหญ่อย่าทำไงดีมา
1: ใช
0: ่ในการจับคือความหงายได้หมด
1: ได้ครับเพราะอันนี้มันก็คือจับได้อยู่แล้วแล้วปกติพวกแพ็คพวกนี้มันจะมีที่เกี่ยวที่จับอยู่แล้ว
0: จับได้หมดโอเคให้ผมทำอย่างนี้แล้วกันเอาลองดูนะครับผมจะทำอย่างนี้นะครับแต่มุมเอ็นผมเป็นแบบนี้
1: น
0: ี
1: ่นี่คือเต็ม
0: นี่เต็ม
1: นี่คือเต็มใช
0: ่โอเคคือในการลองเริ่มต้นเราควรจะซ้อมเต็มมุฟเมนต์ก่อน
1: ใช่ให้รู้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงอันไหนคือเริ่มอันไหนคือสิ้นสุด
0: พร้อมครับ
1: หนึ่งขึ้นนิดนึงสองขึ้นสามสี
0: ่ผมจะย่อเข่าหน่อยนะพี
1: ่ครับช่วยเซฟห้าหกเจ็ดครึ่งขึ้นหนึ่งค้างมาแค่ครึ่งเดียวสองแค่ครึ่งเดียวลงมานิดนึงสามสี่ห้าหกขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนิดนึงอึ๊บขึ้นสุดลงหนึ่งมา
0: ตะเอ๋
1: สองมาอึ๊บสาม
0: โอ้โหผมบอกเทคนิคให้เลย
1: สี่
0: เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให
1: ้มาอึ๊บห้ามาหกยังยังยังอึ๊บโอเค
0: ทำอันนี้นะครับท่านี
1: ้
0: สำหรับไหล่หน้านะครับหรือว่าเราจับแพ็คของแบบนี้ต่างจากดัมเบลยังไงผมบอกให
1: ้
0: คือว่าดัมเบลปกติแล้วเราจะอิสระเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อไหล่หน้าจะไม่ทำงานจะกระจายแรงไปอยู่กล้ามเนื้อด้านข้างไหล่ด้านข้างหน่อยนึงสังเกตเวลาเราเล่นปุ๊บเราจะไม่ขึ้นมาข้างหน้าเดียวเวลาหนักมากเราจะลงมาปุ๊บเริ่มมากระจายข้างแล้ว
1: กลางออก
0: แต่อันนี
1: ้มันยึดอยู
0: ่ท่านี้มันถูกล็อกไว้ให้บีบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มมากอี
1: ก
0: เพิ่มความหนักเราบีบเข้าไปอีกเดี๋ยวทำให้ดูแบบไม่บีบก่อนจับธรรมดาก่อนจับธรรมดากันนะครับจับธรรมดากันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่บีบด้วยโอ้โห

0: โอ้ย
1: เสื้อจะฟรีแล้วเสื้อจะฟรีแล้วมาน
0: ิดนึงดูแขนนะดูกล้ามเนื้อตักกันโอ้ยมัน
2: โอเคโอ้โหนี่แบบตึงมากเลยทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทได้ไหมคร
1: ับ ได
2: ้บอดี้เวทนี่มันจะหนักกว่าอันนี้ใช่ไหม
1: แน่นอนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลยได้ไหมบอดี้เวท
2: เปลี่ยนเอาบอดี้เวทไหล่นี่แหละ
1: เอาได
2: ้พี่สอนให้หน่อยทำไม่ได
1: ้ถ้าบอดี้เวทไหล
2: ่หลักก็
1: ไม่ต้องใช้เก้าอี้เลยหัวปักลงไปเลยเราเคยทำไว้อยู่แล้ว
2: ใช่เลย
1: ใช่ไหมครับลงครึ่งนึงก่อนนะครับลงครึ่งนึงก่อน7ครั้งหลังจากนั้นเราก็มาอีก7ครั้งขึ้นสุด7ครั้งคราวนี้ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งโอเค
2: โอเคเรียบร้อยนั่นคือบอดี้เวท
1: อ้าวบวยไม่ลองอ่ะ
2: ฮะ
1: เมื่อกี้บวยถามว่าลองทำไงบวยไม่ลองอ่ะ
2: ผมเห็นแล้วพี่ทำผมก็สบายใจแล้ว
1: โอเค

0: ต่อไปครับ
1: โอเคต่อไปกล้ามเนื้อหลังครับอันนี้หลังก็มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ในบางท่าเราก็สามารถที่ใช้น้ําหนักน้ําที่เกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สฟายก็คือการคว่ําลงนะครับยกขึ้นใช่มั้ยครับแต่เราทีนี้เราต้องเป็น777ใช่มั้ยครับก็ขึ้นแค่ครึ่งนึงก่อน7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นเราก็อีกครึ่งนึง7ครั้งนะครับดึงขึ้น7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งพยายามบีบสะบักบีบศอกนะครับตลอดบีบสะบักนะครับดึงสะบัก
0: กับรู้สึกนี้นะครับ
1: ดึงสะบักเข้ามาตลอดนะโอเคอ๋อดึงขึ้นมา
0: โอเคผมได้มุมแล้ว
1: 6 7ครึ่งนึง1ขึ้นหน่อยให้สุด2ขึ้นให้สุดบีบมา
0: 3จะได้ต้องบีบด้วยนะ
1: บีบ4บีบบีบครั้งหนึ่งขึ้นสุดลงสุดบีบ1มา2ดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกมามามาอึ๊บโอเค
0: การเล่นท่านี้นะครับอยากให้ระวังส่วนหนึ่งคือมันอาจจะบาดเจ็บต้นคอได
1: ้
0: ถ้าเราเก่งคอขึ้นมาด้วยจ
1: ะ
0: ระวังต้องก้ม
1: ต้องก้ม
0: เพื่อรีแลกซ
1: ์ให้อยู่แนวเดียวกับ
0: ลำตัวตัวเราถ้าเราเก่งคอเนี่ยมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้ข้อควรระวัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทคนิค21นะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: สักระยะหนึ่ง
1: ต้องค่อนข้างรู้ในเรื่องของท่าทางละ
0: เบกินเนอร์คนที่เริ่มต้นใหม่ไม่แนะนำ

0: โอเคกล้ามเนื้อต่อไปครับ
1: ครับกล้ามเนื้อต่อไปที่ก็จะใช้เป็นบอดี้เวท
2: โอเค
1: ปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
0: วิดพื้น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นั่นวิดน้ำเอาลองดันพื้น
2: โอเคแนวเดียวกับโอ่งนะครับแล้วเราก็ลง
1: เอาละโอเคร
2: ู้สึกถ้าไม่ได้อยากได้โอ่งด้านนอกก็กางแขนหน่อย
1: เอาละแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มจากข้างล่าง
2: โอเค
1: ขึ้นมาครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า
3: หนัก
1: หก
3: มีกดด้วย
1: เจ็ดเอาอีกครึ่งหนึ่งขึ้นสดหนึ่งสองสาม
2: สังเกตเส้นเลือดครับ
1: สี่ห้าหกขึ้นสดลงสุดลงแล้วดันขึ้นมาหนึ่งลงหน่อยลงหน่อยสองห้าสามสี่ห้าหกอ่ะโอ้ยเป็นยังไงบ้างเว้ยฮะ
2: หยุดพูดแพรบโอเคได้ฟีลมากเลยทีนี้กล้ามเนื้ออกก็จะมีทั้งอกบนอกกลางอกล่าง
1: ใช่แล้วก็
2: เราสามารถปรับส่วนได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็สลับเรื่องของตัวตำแหน่งมือใช่ไหม
2: อกบนยังไงพี่ช่วยหน่อยพอน้องอกกลางไม่ไหวแล้ว
1: นะครับ
2: นี่คืออกกลางนะครับ
1: ใช่ถ้าเราเป็นอกบนเราก็แคบเข้ามานิดนึงนะครับให้อยู่ในช่วงของตัวไหปลาร้านะครับเป็นไหปลาร้าได้เลยนะครับเราก็ไล่นะครับดันนะครับเจ็ดครั้งเหมือนกันนะครับ
2: โอเค
1: เจ็ดครั้งเหมือนกันนะครับเจ็ดครั้งเหมือนกันนะครับครั้งนะครับพอได้ปุ๊บครึ่งนึงนะครับหูอกบนนี่มันหนักกว่าอกกลางกัน
2: อกบนหนักกว่าอกบนหนักกว่า
1: เว้ยนี่ส่งมาให้แล้วดีมากเลยครับเว้ยน้อยเจ็ดครั้งนะครับ
2: เฮ้ยตึงอ่ะโอ้โหนะครับ
1: ยอดเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง
2: โอเค
1: น
2: ี่คืออกบนอกล่างอ่ะพี่
1: อ้าวอกล่างแล้วก็มือเลื่อนต่ำลงมา
2: โอเคผมทำให้ผมทำให้คุณผู้ชมเวลาทำอย่าผัดคนอื่นนะครับทำคนเดียวนะครับโอเคมือต่ำลงมาอย่างนี
1: ้ต่ำลงมานั่นคือในเรื่องการที่วิธีนี้เราใช้ในเรื่องของตำแหน่งมือเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือในเรื่องของตำแหน่งความสูงของเท้าใช่ใช่ไหมเอามือไว้ด้านบนเก้าอี้เอาเท้าไว้ด้านบนเก้าอี้สลับกันอย่างนั้นก็ได้นะครับ
2: เปลี่ยนตัวผมจะเป็นพยายามทำให้เป็นเส้นตรงนะครับ
1: หน้าท้องไว้ขมับหน้าท้องไว้หลังตรง
2: ครบยัง
1: ยัง
2: ครบแล้วล่ะ
1: ยัง
2: ครบแล้ว
1: ยัง
2: ครบแล้วจริง
1: อีกครั้งนึง
2: พอแล้วครบแล้วทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับเมื่อกี้เราเล่นอกเราใช้บอดี้เวททำไมเราไม่ใช้น้ำครับ
1: ประการแรกก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะงั้นไอ้ตัวบอดี้เวทมันจะหนักกว่าอันที่สองถ้าพูดสังเกตเวลาที่เราเล่นจริงมุมเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นไอ้ตัวดันพื้นเนี่ยเรานอนหงายแล้วเราใช้ขวดดันใช่ไหมฮะมันจะไปจำกัดในเรื่องของมุมการเคลื่อนที่เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เยอะ
2: เราลองดูได้ไหมลองได้ไหม
1: ลองหน่อยนอน
2: ใ
1: ช่ไหมใช่ไหมถ้าเราใช้ดันผัก
2: นี่ก็เพรสเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ใช้ผักเราใช้ผักใช่ไหมครับนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีพวกนี้มุมการเคลื่อนที่มันจะได้เยอะกว่
2: า
1: uh-huh. แต่เมื่อไหร่ถ้าเรานอนกับพื้นใช่ไหม
2: ติดตรงน
1: ี้ถ้าติดกับพื้น
2: มันจะไม่เต็มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนนั้น
1: ใช่
2: แล้วก็การที่เราจะพัฒนาเอ็นไปด้วยมันก็จะไม่ได้
1: ใช่
2: สมประโยชน์อันนั้นด้วย
1: ใช่อ
2: ันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่เล่นอกนะครับบางคนเล่นส่วนใหญ่เราเล่นแค่นี้พอจริง
1: ๆ
2: ถ้าเพื่อเราเซฟ
1: ใช
2: ่ในด้านความปลอดภัยถ้าเราลง
1: มา
2: เล่นขนาดนี้
1: การล้าง
2: และถ้าเกิดเราเล่นน้ำหนักเยอะฉีกขาด
1: ใช่มีการล้างดึงไป
2: แต่ถ้าเกิดเทคนิค21มาช่วยตรงนี้ครับน้ำหนักไม่เยอะเกินไป
1: ใช่เพราะน้ำหนักเยอะไม่ได้
2: สามารถเน้นอกได้จริงเพราะนั้นได้เต็มบุ๊คเมนปุ๊บกล้ามเนื้อทำงานเต็มที
1: ่ใช
2: ่แต่ที่อกด้านนอกอย่างเดียวมันก็ไปถึงด้านในด้วย
1: ใช่
2: สำหรับคุณผู้ชมนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
1: ครับ
2: เรามีการทำเป็นกราฟิกเพื่ออธิบายเห็นภาพชัดเจนของ777หรือเทคนิค21หมายชมกันครับ

0: ถามเพิ่มเติมว่าทำอาทิตย์ละเท่าไหร่ดีควรจะเน้นบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยต้น
1: ตัวเทเวนวันส่วนใหญ่เราจะมักจะใช้ตอนที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโปรแกร
0: ม
1: บ๊วยเล่นมาสักพักแล้วอาจจะเอาตัวนี้เพิ่มเข้าไปนิดนึงอาจจะเล่นสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับ
0: ปรับเปลี่ยนโปรแกรมคืออ
1: ย่างเช่นบ๊วยเคยเล่นกับไอ้ตัวนี้แล้วบ๊วยต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักเปลี่ยนท่ามีความรู้สึกว่ามันเคยชินแล้วอยากมีอะไรใหม่ๆเพราะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเรามาใช้ตัวนี้ก่อนไอ้ท่าเดิมที่เราเล่นเรามาเป็นเทเวนวันก่อนเล่นแบบเทเวนวันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรแกรม
0: หรือเราอยากยกน้ำหนักที่มากขึ้นเราก็เลยเพิ่มเป็นเทเวนวันได้เหมือนกัน
1: ใช่นะครับ
0: การที่เปลี่ยนโปรแกรมหรือว่าการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับคือจะทำให้ร่างกายของเราไม่เคยชิน
1: ใช่
0: ร่างกายของเรามีการถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะพัฒนา
1: ได้เพิ่มไหมตัวใหม่ที่เข้ามา
0: คืออยากให้กล้ามเนื้อเราจับทางเราได้อ่
1: ะ
0: มันมากต้องลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำแล้วรู้สึกดีช่วยแชร์กลับมาบอกเราหน่อยหรือเห็นว่าดีเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสามารถแชร์ในโซเชียลของท่านได้แชร์ได้บอกต่อครับนั่นความตั้งใจของ Healthy Friday วันนี้เรา2คนอาจารย์ต้นและอาจารย์บวยลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อม
1: พี่พี่เข้าไปได้ไหม
2: เชิญเลยครับพี่สา
1: สวัสดีค่ะลุงป๋องกินข้าวกันอยู่เหรอ
2: ครับกินด้วยกันไหมครับพี่สา
1: ไม่เป็นไรค่ะสากินมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าฟักทองที่บ้านมันออกลูกงามๆก็เลยแวะเอามาให้ลุงป๋องก่อนอ่ะ
2: ครับ
1: ลุงป๋องคะวันนี้หนูอยู่เล่นด้วยไม่ได้นะพอดีว่าต้องมีไปออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ บ๊ายบาย
3: ฟักทองนี่เอาไปคุณแก้วตาผัดใส่ไข่นะผัดเละๆหน่อยพ่อชอบใส่ไข่เยอะ
4: ๆเป้
5: ครับพ่อได้ยินแล้วแป๊บนึงครับ
4: เป้
5: ครับครับโอ้โหคุณป๋องเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนจังเลยนะครับ
4: นี่มัวแต่ทำอะไรอยู่อ่ะพ่อหิวแล้วนะทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้แล้วป่ะ
5: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อกี้นี่เองนะ
4: พูดเพ้อเจ้อถ้าเมื่อกี้แล้วไม่พ่อหิวอ่ะไปเอาอาหารมาได้แล้วเราก็เรียกคุณแก้วตางลงมากินด้วยกินผิดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดกระเพาะปวดท้องอีก
5: แต่พ่อกินไปแล้วจริงๆนะ
4: เป้ของคุณแก้วตานี่เอาเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มเท่านั้นนะเพราะคุณแก้วตาต้องกินอาหารอ่อน
5: นี่แหละครับคุณป๋องพ่อของผมเองผู้ชายที่หลงลืมเกือบทุกเรื่องแต่จดจำเรื่องราวของคุณแก้วตาแม่ของผมผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจได้เสมอ
6: พ่อสวัสดีปันปันสวัสดีตาสิลูก
7: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
5: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ได้ยังไงนี่หลานรักคนเดียวของพ่อกับคุณแก้วตาเลยนะ
4: เออแล้วนี่คุณแก้วตายังกลับจากตลาดอยู่หรอป่านี้เหมาของหมดตลาดแล้วมั้งเนี่ย
5: น่าจะใช่ป่ะ
4: ไปตลาดอย่างนี้ทุกที
5: คงมีแต่คุณแก้วตาเท่านั้นที่ยังทำให้พ่อตาเป็นประกายได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าพ่อผมเป็นโรคสมองเสื่อมครับถึงแม้ว่าความจำของพ่อจะเสื่อมลงแต่ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ยังไม่เสื่อมลงเลย
4: นี่ปันปันเป็นหลานตาจริงๆเหรอ
7: ใช่ค่ะตาป๋องปันปันตาป๋องจำปันปันไม่ได้หรอ
8: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บองชูเชอร์ซุยด็อกเตอร์พิงกี้ที่หมอพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับ
1: โทษค่ะหมอขอโทษ
0: ราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

ราทาทูยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามินเอละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามินเอดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามินเอทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอเน้นย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์และรายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามัญประจำบ้านตอนฤทธิ์สีดวงรักษาง่ายหายห่วง
2: นั่งไม่ได้เลย

0: เขายังชั่วไม่งั้นลิสีดวงแตกแน
1: ่โอ้พี
2: ่บาย
1: เป็นไรพี
2: ่ตีนิดหน่อยทำเป็นร้องให้ดังเลยเอาทำเป็นเวอร์ทำเป็นเวอร
3: ์ไม่เวอร์แล้วค่ะพี่ออมเขาเป็นลิสีดวงพวาล
4: ป่านนี้แตกไปแล้วมั้งคะ
5: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
0: ยังไม่แตกครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วครับ
2: ว่าแต่ลิสีดวงนี่มันคืออะไรแล้วทำไมพี่อ้อมถึงเป็นได้ล่ะครับ
6: ลิสีดวงทวารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่หลอดเลือดดำเนี่ยที่บริเวณทวารหนักเนี่ยเกิดอาการปูดนะคะแล้วก็มีการปริแตกของผนังหลอดเลือดในขณะที่เบ่งถ่ายอุจจาระนะคะจึงทำให้มีเลือดออกมาเป็นครั้งเป็นคราวนะคะแล้วลิสีดวงเนี่ยอาจจะมีเพียงหัวเดียวหรือว่าหลายหัวก็ได้
0: แล้วคุณพยาบาลมีวิธีบรรเทาบ้างไหมครับ
6: อันที่หนึ่งเลยนะคะนั่งแช่ในน้ำอุ่นค่ะผสมด่างทับทิมลงไปนะคะจนน้ำเนี่ยสีชมพูจางๆนั่งนานประมาณสัก 15-30 นาทีทั้งนี้เนี่ยก็ควรจะทำทั้งก่อนแล้วก็หลังจากถ่ายอุจจาระนะคะ2เนี่ยก็เหน็บยานะคะยาพวกนี้เนี่ยซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปนะคะเป็นยารักษาลิสีดวง3นะคะก็ต้องอ่านวิธีการใช้นะคะจากฉลากยาเนี่ยให้เข้าใจซะก่อนนะคะหากยาเหลวไม่เป็นแท่งเนี่ยให้นำยาเนี่ยกลับไปแช่ตู้เย็นก่อนอันที่4ก็ต้องทำความสะอาดทวารหนักด้วยสบู่อ่อนนะคะจากนั้นเนี่ยซักให้แห้งอันที่5ล้างมือให้สะอาดแล้วก็สวมถุงมือยางก่อนก็ได้นะคะข้อที่6นอนตะแคงข้างที่ถนัดนะคะโดยเอาขาล่างเนี่ยเหยียดตรงส่วนขาบนเนี่ยงอขึ้นเพื่อที่จะเปิดรูทวารหนักเนี่ยให้กว้างมากขึ้นหันด้านหัวยานะคะที่มีลักษณะเป็นปลายแหลมๆเนี่ยค่อยๆสอดเข้าไปช้าๆใช้นิ้วชี้ดันยาเหน็บให้ผ่านรูหูลูดของทวารไปเบาๆนะคะดันเข้าไปสักประมาณ1นิ้วเป็นอย่างต่ำนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะหนีบแก้มก้นไว้ในท่านอนตะแคงต่อสักประมาณ15นาทีอย่ารีบลุกเดินไปไหนนะคะเพราะว่ายาที่เหน็บไว้เนี่ยอาจจะหลุดออกมาได้หลังจากนั้นก็ไปล้างมือให้สะอาดแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นคงต้องรีบไปหาแพทย์ค่ะเพราะอาจจะต้องทำการผ่าตัดค่ะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
7: สา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ก็ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปั่นนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเขาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

0: หลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีสำคัญก็คือความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองแหละครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองแหละครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและก็รถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
0: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะอ๋อแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาเลยก็ว่าได้ครับดาวกันว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี
2: ่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปี
2: ครับ
0: ขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
2: ่ก็ตกประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณ50เศษ
0: 50เศษ
2: ครับ
0: กำลังแบบว่าต้องออกมาทำอะไรเองละ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าแต่ก่อนขับวันละ10ชั่วโมง
2: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมงอ่ะ
0: 10ชั่วโมงเ
2: ลยใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับยังรับรถแต่ตี5
0: ครับ
2: ตี5 6:00 น. 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. 10:00 น. 11:00 น. 12:00 น. 13:00 น. 14:00 น. 15:00 น.
0: ต้องคืนละ
2: ต้องคืนแล้ว
0: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาว
2: ิ่งใช่ใช่กะบ่ายก็รับก็อย่างน้อย3:00 น.ก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณตี4
0: โอ้
2: ยอย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: มาตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ทุกแบบถ้ารถแบบสากลนะ
0: ครับ
2: ทีนี้เลยเรามาหันผันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหม
0: ครับ
2: ก็คือแต่เราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
0: า
2: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาเราสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วเราก็เวลาพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก็
0: มากขึ้นหน่อย
2: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
0: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอ่ะพี่
2: คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณสักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะหาแวะปั๊มมั่งทานข้าว
0: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
2: คือรับ
0: ไม่ได้กิน
2: ไม่ได้กิน
0: อย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
2: ใช่ครับกาแฟมั่งอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณแปดถึงเก้าโมงเช้าเนี่ย
0: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือก็มาแวะ
0: กินข้าวสักมื้อนึง
2: ใช่ครับ
1: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับ การที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์ตพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับ

0: นี่ก็ขับไปที่ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยหลังยาทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: นี่เนี่ย
0: คือหลักสำคัญแล้วครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จัดโรงพย
1: า
0: บ
1: าลสมมุติว่าเราใส่มาร์กป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมาแต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: ต่างคน
1: ต่างที่สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพี่
0: ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะฮะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่มีอิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ยทีทั้งที่ลองทีหิวข้าวอยากจะปวดฉี่เนี่ย
1: ตอนที่บ่ายโมงบ่ายสองแล้ว
0: ครับบ่ายหนึ่งโมงทีนี้แบบว่าช่วงนี้บางทีลูกค้าบางทีเที่ยงเนี่ยบางคนก็ไปกินข้าวเสร็จเขาต้องกลับออฟฟิศใช่ไหมไอ้เราบางทีเราจะหิวข้าวเราก็จะกินข้าวเนี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเนี่ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทัน
0: จะ
1: ปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆครับ
1: แตะเบรกเหยียบคันเร่งเม
0: ื
1: ่อยไหมพี
0: ่มีส่วนเลยครับ
1: วันหนึ่งที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักน้ำทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงละ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันบางคนนะเนี่ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่ไหมมันต
1: ้
0: องปวดฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีกขา
0: ครับ
1: บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งวัน
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมไหมกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมันจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีระวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
3: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัด พักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วยครับ
1: ได้ฝากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
0: ครับ
1: พี่สมชายอยากฝากว่าอะไรฮะ
0: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนักเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไปหนึ่งปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
1: และ ยังรวมอาชีพ
0: ใช่ครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันก็ช่วยกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยเวลารถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
1: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
0: ครับ
1: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้นี่โรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
0: ครับ
1: ไม
3: ่เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยอยู่เล่นบ่อยอะไรบ่อยมันก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดเนี่ยมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมเขาถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับก็จะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหาวนอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันหนึ่งเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อยๆ24ชั่วโมง
2: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอิริยาบถยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันไปกันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับ แล้วมีโอกาสขออนุญาตนะ
4: ขอบค
3: ุณครับไปขอบคุณครับ
4: ครับ
3: ได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับสำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยังเมื่ออยู่เลยนะเนี่ย

สำหรับอาหารที่ทำให้แก่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่ทำอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะอันแรกเลยอย่างที่ทราบกันดีก็ในตัวของพวกคาร์โบไฮเดรตที่ขัดขาวนะคะแล้วก็พวกน้ำตาลการได้รับมากเกินไปเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้ยิ่งแก่เร็วมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกชากาแฟหรือเครื่องดื่มเย็นที่เรากินทุกเช้าเนี่ย1แก้วหรือว่าประมาณ16ออนซ์เนี่ยก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ12ช้อนชาเลยนะคะหรือว่าพวกน้ำอัดลม1กระป๋องเนี่ยก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ7ช้อนชาหรือว่าพวกน้ำผลไม้ก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ6ช้อนชาก็เนื่องจากตัวน้ำตาลที่รับมากเกินไปเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายเนี่ยก็จะไปจับกับโปรตีนทำให้เกิดปฏิกิริยาไกลเคชันทำให้เกิดสารเร่งแก่มากขึ้นหรือ Advanced Glycation End Product นะคะหรือว่าชื่อย่อๆคือ AGES หรือ ACEนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่มากเกินไปได้ทำให้คอลลาเจนขาดความยืดหยุ่นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของความแก่ได้นะคะสำหรับข้อแนะนำในการรับประทานน้ำตาลถ้าเกิดเราจะรับประทานเนี่ยเท่าไหร่ที่จะไม่กระทบต่อพอสุขภาพนะคะถ้าคิดง่ายๆก็คือ 10% ของพลังงานทั้งวันนะคะจะตีเป็นประมาณน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันถ้าเฉลี่ยต่อมื้อก็คือ2ช้อนชาต่อมื้อนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าน้ำหวานพวกชากาแฟ1แก้วเนี่ยน้ำตาลถึง12ช้อนชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังมีพฤติกรรมกินพวกน้ำหวานชากาแฟทุกวันเนี่ยแน่นอน

บอกเลยว่าจะเล่นแกะได้แน่นอนค่ะนอกจากตัวน้ำตาลแล้วสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือตัวไขมันนะคะซึ่งไขมันเนี่ยถ้าเรารับมากเกินไปก็จะกระตุ้นทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดการอักเสบขึ้นภายในร่างกายนะคะโดยเฉพาะไขมันพวกทรานส์แฟตตี้แอซิดหรือไขมันทรานส์นะคะไขมันทรานส์ก็อย่างเช่นพวกเทียมครีมเทียมพวกน้ำมันทอดซ้ำพวกของทอดที่เราซื้อจากนอกบ้านเนี่ยถือว่าเป็นไขมันทรานส์ทั้งนั้นนะคะอีกกลุ่มนึงในตัวไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวชื่อก็บอกเลยว่าอิ่มตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นไขมันแข็งๆก็คือไขมันจากสัตว์นะคะแต่ว่าจะมียกเว้นบางกลุ่มที่ไม่ใช่ไขมันแข็งแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวก็คือพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มกะทินะคะส่วนกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ต้องหลีกเลี่ยงที่จะมีไขมันอิ่มตัวแฝงก็คือพวกเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกหมูยอแฮมเบคอนกุนเชียงนะคะไขมัน2ตัวนี้ก็จะแทรกซึมไปทางเซลล์ผิวหนังของเรานะคะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ได้ไม่เพียงพอทำให้เกิดความแก่ขึ้นมาได้สำหรับคำแนะนำในเรื่องไขมันนะคะปริมาณไขมันต่อ1วันก็คือประมาณ 30% ของพลังงานทั้งวันนะคะถ้าตีเป็นน้ำมันเป็นช้อนชาก็ประมาณ6ช้อนชาต่อวันประมาณ2ช้อนชาต่อมื้อนะคะนอกจากในตัวของปริมาณแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูแลสุขภาพเราก็ควรจะเลือกน้ำมันที่มีคุณภาพนะคะสิ่งที่ต้องเลือกรับประทานก็คือกลุ่มน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวก็อย่างเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันเมล็ดชาค่ะอาหารปิ้งย่างทอดพวกกลุ่มอาหารที่ใช้ความร้อนสูงนะคะก็จะทำให้เร่งให้เกิดสารแก่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นไก่อบนะคะก็จะมีสารเร่งแก่ถึง5เท่านะคะหรือว่าไก่ทอดนะคะก็จะมีสารเร่งแก่มากกว่าตัวไก่ต้มนะคะแล้วก็ตัวมันฝรั่งนะคะถ้ามันฝรั่งทอดอย่างเช่นเฟรนช์ฟรายที่เรากินเนี่ยก็จะมีสารเร่งแก่ถึง90เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับมันฝรั่งต้มนะคะสมมุติว่าเราก็อยากทานของทอดจะทำยังไงเนาะถ้าจะทานของทอดเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะแล้วในกระบวนการปิ้งย่างซึ่งเราก็มีการหลีกเลี่ยงได้โดยการอาจจะใช้ฟลอยหรือว่าใช้ใบตองเนี่ยหุ้มเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้ออาหารที่เราจะเอาไปปิ้งไปย่างนะคะก็จะลดพวกอนุมูลอิสระหรือสารก่อมะเร็งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการเกิดความแก่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวทางที่ดีที่สุดในการจะป้องกันพวกสารเร่งแก่ต่างๆเนี่ยก็คือเราควรจะเลือกวิธีการปรุงประกอบที่ใช้อุณหภูมิที่ต่ำนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนไม่มากเกินไปอย่างเช่นการต้มการนึ่งนะคะหรือว่าการผัดก็ได้ค่ะก็จะช่วยป้องกันทั้งสารก่อมะเร็งแล้วก็สารเร่งแก่ได้ค่ะอย่างที่4ที่จะเร่งแก่ได้ก็คือตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าในทางโภชนาการเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เป็นพลังงานว่างเปล่าคือร่างกายไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์เป็นพลังงานให้กับร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายซึ่งไขมันที่มากเกินไปเนี่ยร่างกายจะต้องเกิดออกซิเดชันปฏิกิริยาเนี้ยก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่มากเกินไปได้นอกจากนี้เนี่ยตัวแอลกอฮอล์จะไปขัดขวางการดูดซึมพวกวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์ซึ่งมีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระได้นะคะและแอลกอฮอล์ก็ยังกระตุ้นทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายที่มากเกินไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำในปริมาณมากเนี่ยก็จะทำให้มีการแก่เร็วมากขึ้นค่ะสำหรับอาหารชนิดสุดท้ายนะคะที่จะเร่งให้เกิดความแก่ได้ก็คืออาหารที่มีการปนเปื้อนพวกสารเคมีสารพิษต่างๆอย่างเช่นสารตะกั่วนะคะอย่างเช่นอาหารที่อยู่ริมข้างทางที่ไม่ได้มีภาชนะคลุมมิดชิดเนี่ยก็อาจจะมีสารตะกั่วปนเปื้อนมาในอาหารได้แล้วก็พวกอาหารหมักดองต่างๆที่มีเชื้อแบคทีเรียก่อโรคนะคะพวกนี้เนี่ยเมื่อร่างกายได้รับพวกสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายจะต้องเกิดกระบวนการกำจัดสารพิษก็จะเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นตรงนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดเร่งความแก่มากขึ้นชรามากขึ้นค่ะ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่หลงลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะเห็นให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีทครับ
1: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงๆคนไข้ของคุณหมอก็จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีทพูดง่ายๆคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุกเร
0: ื่องทุกโรค
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันผายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนไหมครับ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้สุขผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะแล้วเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได
0: ้
1: ดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมฮะ
1: พี่ว่าไม่จริง
0: ไม่จริงอะ
1: พี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมันสิ่งที่เราทำเนี่ยแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนาการดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเด็กแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่นแต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพในความมีอายุของเขา
0: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ยฮะ
1: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดย ดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
0: ค่
1: ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตเพราะการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ่
1: เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอให้ความสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบหมอกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็สั่งกุ้มใจเรื่องอะไร
0: ฟังหมดเลย
1: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันก็จะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ถ้าณวันนี้ที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มากอันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่ไม่ยอมออกนอกบ้านเลยโกหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
0: คุณหมอพิษก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าเข้าข่าวเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพิษคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
1: ์
0: ข
1: ึ
0: ้นไป
1: ใช่ไหมฮะ
0: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
1: ตอนกลางตอนปลาย
0: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยนะผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
1: ใช่
0: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79
1: ค่ะ
0: แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
1: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
0: เรา
1: ก็เร
0: ีย
1: กว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ว
0: ั
1: ยรุ่นเพิ่งเข้า
0: แ
1: ต่วัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
0: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหมอ
1: ถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยอายุเยอะ
0: ย
1: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันทำงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรองของเขาที่เหลืออยู
0: ่
1: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบเราไม่เหลือตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี่ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วเนี่ยก็พอเป้าหมายการรักษาเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งอยู่กระจายหลายอวัยวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างงี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจ
0: ค
1: ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายวิตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพิษกับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆ วัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่าเพราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัด ที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
0: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าไปซีซัวเรียกลุงเรียกป้าแล้ว
1: คือนะค
0: ือโกรธนะ
1: ใช่
0: โกรธจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีอย่างนี้ผมเมาให้ฟังดังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านหนึ่งแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
1: ตีสนิท
0: อ
1: ะไรนะเรียกเทียบรุ่น
0: ไปเรียกป้า
1: ค่ะ
0: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับโกรธผมเลย
1: โกรธผมเลย
0: บอกแม่
1: ใช่
0: ให้เรียกแม
1: ่เด็กกว่าป้าเป็นพี่แม่ค่ะ
0: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม
1: ่
0: แต่เนี่ย
1: เพราะว่าพอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
0: อ๋ออีกสเต็ปนึง
1: เขาเป็นพี่ของแม
0: ่ okay.
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อย เอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
1: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะ
0: okay.
1: โดยแม่เวลาที่พิจารณาไข้ okay. ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อ่ะนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือ okay. เป็นคุณน้าดีแต่อายุขนาดนี้เป็นคุณน้าดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ติดไหมฮะหรือว่า
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่
0: ก็ได
1: ้
0: นะ
1: ได้พี่ได้
0: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
1: ใช่ไหมใช
0: ่ถ้ายาย
1: นี่ส่วนยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไป
0: น
1: ะ
0: คุณตานิยามก็ค่อยเปลี่ยนแล้ว
1: ใช่สมัยก่อนเราถ้าสุคุณยายนี่60 70ก็คือไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90คุณตาพอได้
0: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเขา45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
1: เครื่องเหมือนกัน
0: เขาตกใจเลย คนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45อุ๊ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
1: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกันหมด
0: เลยนะอ่ะคุยกันสนุกนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
1: แม่เท่าเลยนะ
0: ท่านผู้ชม
1: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่ข่าวอายุเท่าไหร
0: ่โปรยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เท่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เท่าวัย73ปี
1: เครื่องตรงนี้แหละ73 เป็นคุณน้าก็พอ
0: ใช่ไหมนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องเรียกให้มันดูแบบให้มัน
1: อะคนให้กลับมาอ่านดู
0: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
1: า
0: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่งหลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เท่า มันดูแบบโอ้ยถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสมชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
1: ้
0: อยอยู่ด้วยนะครับสอบถามคือ
1: นี่ตุ๊กตาสีเหลือง
0: นี่แหละที่ห้อยอยู
1: ่ข้างๆค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสมเขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับมีเครือข่ายแจ้งว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวชื่อคุณเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านห้อยคอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะไปเดินเล่นแล้วคง
1: เดินย่อยอาหารแหละดูออก
0: นาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
1: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือคุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคนึงก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุท
0: ั
1: ้งที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูง่อมกว่าอายุจริงนะ
0: จะดู
1: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะ อาจจะดูสัก78หรือ79 80อะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตัวโรคครับแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
1: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลง
0: อ๋อโอเค
1: ถ้าเราสูงวัยแต่เรายังรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลของเราจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันเนี่ยคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอแล้วคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดูอายุเยอะกว่าจริงมันโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเต้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
0: ถูกต้อง
1: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้เขาตามหากันจนเจ
0: อ
1: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุคุณเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหรือเป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ามีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินแล้วหลงไป
0: หลงเลย
1: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอสม.แล้วเอ๊ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสิบสักวัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นสมองเสื่อมวิธีหนึ่งที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเองค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท็กคนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งของพวกนี้ก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือจสร้อยพวกนี้พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแทคที่ไหนค่ะแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะเขาโทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จสร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออาชัยแน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆเพราะงั้นของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ยด้วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ย ก็ช่วยเอามาส่งด้วย
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเยอะมากมันสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได้
0: ดาบสองคม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร
1: ์สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
0: สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: มะม่วงมีหลายพัน
0: โอเค
1: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
0: ครับ
1: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
0: ์โอเค
1: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
0: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
1: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันค่ะจะเป็น2ฟอร์มที่เจอ2โรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
0: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าโรคหลงลืมหรือสมองเสื่อม
1: เราเรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
0: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคเป็นโรคหลงลืม
1: ไม่โรคคืออัลไซเมอร
0: ์
1: โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพาร์กินสันแบบนี้ค่ะ
0: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยแล้วอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะคุณ
1: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เจอไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคอะไรขี้ลื
0: ม
1: ขี้ลืมบางทีเดินมาจากอะไรนะกลับไปใหม่เดินอ้อเมื่อกี้จะมาเอาไข่ในตู้เย็นก็กลับมาใหม่อันนี้คือขี้ลืมปกติ
0: ปกติเหรอฮะ
1: ขี้ลืมปกติ
0: ที่บอกว่าจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
1: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
0: เขานึกออกใช
1: ่ใช่อันนั้น
0: ที่ปกติ
1: อันนี
0: ้ไม่คิดจะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินกลับมาแม่นึกออกแล้ว
0: ปกติ
1: เมื่อกี้ทายอันนี้คือปกติท่านนึกออกคือปกติ
0: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
1: จบกัน
0: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงนี้ช
1: ั
0: ด
1: ใช่ก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแยกเนี่ยเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำก็จะเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
0: อ๋อนี่คือลืมไปเลย
1: อันนี้คือลืมไปเลยใช่อันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีซิจะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach ไฟล์ยังไงของพวกเนี้ยก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ก็ดูไม่ยากเพราะคุณเป้ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์
1: อันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสั่งสำเร็จแล้วทำได้
0: แสดงว่าไม่น่าจะใช่สมองเสื่อมนะ
1: ไม่ใช
0: ่ค่
1: ะส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้นอันนี้คือปกติ
0: ครับ
1: ประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้วก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งลืมแบบกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่ในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียไป เรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมา หรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังทอนไม่ครบแต่ไม่
0: ร
1: ู้แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะงั้นของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแล นั้นคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายปัญหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวนะคะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ของพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเพราะจริงพี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่งมาอยู
0: ่
1: จริงๆก็คงอยู่มาเป็น10 20ปีแล้วการพลัดหลงในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที
0: ่
1: เจอได้บ่อยก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยมันกระเทือนการใช้ชีวิตโดยคนเดียวของเขาเขาก็ต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
0: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
1: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
0: ักษาตามอาการอย่างนี้เหร
1: อใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้คือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได
0: ้
1: อันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
0: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่น
1: แย่ไปกว่านี้แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
0: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
1: มันจะตายไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
0: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังแบบนั้นนะ
1: ฮะใช่ค่ะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทำนายได้เลยล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
0: ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่จำหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะเอาเนอะลูกใครล่ะนึกว่าแบบเอ๊ะไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจำลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจำสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจำพี่น้องตัวเองไม่ได
0: ้
1: ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
0: ใช่เพราะเขาไม่รู
1: ้เขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะก็คือเราก็ไม่ทุกข์ด้วยค่ะเราก็จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
0: โอเคแต่สมมติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% ไหมฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
1: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆการยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
0: ้
1: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นจะกระทบส่วนอื่นเช่นการเคลื่อนไหวการเดินการกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอของพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
0: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่งการพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำ
1: ใช่
0: แต่มันรวมถึง
1: แรกๆอาจจะเป็นความจำเลยมันจะกระทบไปทุกระบบค่ะ
0: โอ้โหไม่น่าเขาถึงบอกว่าคนดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหงานหนัก
1: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เวลาที่เขามาหาพีทเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยแม้ตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
0: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งค
1: ู่ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้องคู่สามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
0: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
1: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่า
0: ค่
1: ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรง ค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดค่ะการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงาค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรงๆค่ะและเราก็พบว่าถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้สูงอายุดีๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
0: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อมตา
1: ก็คือบางคนหูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
0: ก็เกี่ยวกันด้วย
1: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
0: หรือตาเป็น
1: ต้อตาที่มองไม่เห็นอย่าง

0: ก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
1: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมองอุ้ยมีเยอะนะ
0: เยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ช่วยเยอะกว่า
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: ถูกไหมฮะไม่เครียดนอนพักผ่อน
0: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
1: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆกินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
0: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้คำว่าสมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติ
1: ยังลืม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วๆไปนี่แหละค่ะ
1: ค่
0: ะถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
1: ลืม
0: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราจะพยายามช่วยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้โดยพึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกิน2มื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อนึงที่คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลืมบอกเช้าไม่ลืมแน่ๆงั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้จาก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลงจนจัดยาไม่ได้และเริ่มมีความเสี่ยง ค่ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กของเอาไว้แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่8ค่ะแล้วก็โทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบนี้ค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานให้เห็นค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยาม ีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บก็จะคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะลามเตือนตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดแล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
0: โดยมากต้องคุยก่อนเลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป
1: ้
0: บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วยแต่ไม่อยากกิน
1: เพราะคิดว่าแข็งแรง
0: หรือบางบ้านก็จะไปฟังfake news มาเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ายาลดไขมันตัวนี้กินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายหมดเลยก็จะบอกว่าไม่อันนั้นหนังจีนกำลังภายในที่แบบว่ากินปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อสลายแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดเมื่อยมาบอกหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแม้บางทีก็มี

0: ความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคู่ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบผู้บริหารมาก่อนแล้วก็รีทายแล้วก็ละเกษียณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้ถ้าไม่อยากกินเอาหยอดไว้นิดเดียวครึ่งเม็ดคุมๆเอาไว้อะไรเงี้ยก็จะต้องมีวิธีคุยวิธีถามว่าการที่เขาไม่ทานยาอย่างที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่ใช
1: ่ว่าถ้ามันเยอะจนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับคุณหมอพีทฮะที่สหรัฐเนี่ย FDA อนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: อ๋อสแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป๊กคือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะ
0: ว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เล
1: ยทำให้จิ้มไปโดนกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยไม่เป็นง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคนก็เจ็บสองรอบ
0: เ
1: น
0: ี่ยไม่สิเราต้องฉีดยาชาไว้ก่อน
1: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
0: ความแม่นยำเนี่ยมันยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที
1: ่ไม่เอาไม่ตรวจ
0: ไม่เอาไม่ตรวจดีกว่าเจ็บหรือว่ากลัว
1: ซึ่งทุกวันนี
0: ้ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ยเอาเข็มจิ้มหลัง
1: มันกลัว
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เจ็บมันเจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บเข็มจิ้มเนื้อมันเจ็บอยู่แล้ว
1: ยกเว้นคุณแม่ที่เคยบล็อกหลังคลอดลูกอะไรเงี้ยคุณแม่มันฟิลเดียวกัน
0: อันนั้นใช่แต่ว่าอันนั้นมันเจ็บปวดท้องคลอดมากกว่านะ
1: อ๋อจิ้มหลังนี่เบาไปเลย
0: ใช่แล้วตอนนั้นยังสาวไงเจาะง่ายไอ้รุ่นเจาะไม่ได้แล้วจิ้มหลายหนนี่เจ็บนะ
1: แสดงว่าทุกวันนี้ถ้าจะตรวจอัลไซเมอร์จริงๆต้องเจาะหลัง
0: ถ้าเราจะตรวจโปรตีนที่ผิดปกติแต่เดิมค่ะจนกระทั่งเมื่อประมาณปีนี้แหละค่ะ
1: ค
0: น่าจะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่เราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกๆไม่แม
1: ่
0: นไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอ้ที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้วเหมือนกัน
1: เจาะเลือด
0: เจาะเลือดเหมือนกันใช่ค่ะ
1: แม่นไหม
0: ครับเป็นเทคโนโลยีที่ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกานำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
1: นี้ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
0: ซักประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พีทอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติ

0: ดูแปลกๆก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่คุณหมอ
0: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมันเนี่ยพีทว่าพีทน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงพอคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
1: เป็น
0: แล้วแป๊บเดียวแบบ
1: พัฒนาการโลกมันไปไว
0: ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
1: แล้วสรุปว่าเจาะหลังแล้วไปดูอย่างเคสนี้เป็น
0: อัลไซเมอร์แต่ว่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่าๆยังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
1: ฮะ
0: ใช่
1: 2-3 ปี
0: ใช่
1: ติดเตียงเลย
0: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
1: โอ้
0: ใช่
1: ที่คุณหมอบอกว่าปอดสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
0: แต่ว่าเคสเนี้ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพีทแบบเอ๊ะเราหลุดอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
1: ครับอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
0: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแต่อันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราคอนโทรลไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
0: ใช่
1: ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
0: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าเกิดขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์นะค่ะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟมากคือแทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแลหมดไฟมากๆเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็นชั่วโมง
1: โอ้โหสำหรับเงินนะฮะถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมฮะเขารับไหมฮะ
0: เราคงต้องประเมินผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่อ่ะแล้วเย็นๆไปรับเรามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
1: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ในกลุ่ม
0: ก็อยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์คนเนี้ยเขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหม คือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิดก็จะคล้ายๆเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
1: ในพูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
0: คือของคนไทยด้วย
1: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า Mike The Guardian AI
0: ค่ะ
1: ระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูง

0: วัยครับนี่ในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร
1: ์
0: เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตูตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้องน้ำนะข้างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
1: เอ๊ะหายไปนานแล้วไม่ใช่แล้ว
0: ถูกเอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีเอาละอะลามดังและเติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดอันนั้นคืออย่างที่1 นะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำ2คือกินยาเขาจะมีเหมือนแบบอุปกรณ์ตัวน
1: ึ
0: งเวลาสมมติเราจะกินใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มตึ้งทีเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ3วันที่จะเก็บข้อมูลว่าเราจะกินเวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าเราต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินหรือเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงแล้วเราลืมกดเนี่ย
1: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
0: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาดังขึ้นมาถ้ายังไม่มากดอีก
1: ค่ะ
0: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
1: ใช่
0: ไหมเก็บข้อมูล
1: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
0: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
1: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยม
0: ี
1: โรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนนี้อาจจะกิน7โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของอีกบ้านอาจจะเป็น11โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขา ว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นแน่ก็บอกอ๋อใช่ใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิษพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันเ
0: รา
1: ก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจนกว่าคนไข้จะกินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
0: ่ค
1: ุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสมัยโบราณเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
0: ใช่
1: ค่ะปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช
0: ้
1: อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พิษเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
0: ้
1: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาล้มแล้วไม่มีใครรู
0: ้
1: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
0: อ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึงสายสีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบถึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตู
0: ค่
1: ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือนเขาห้อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอนโทรลอุปกรณ์นี
0: ้
1: แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไวนะเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันเยอะมากนะฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปไวอยู่แหละตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต์

0: ช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต
1: ์
0: พี่เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
1: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ถูกไหมฮะ
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว
0: ่
1: ามันล้ำไปไว
0: ใช่ค่ะอย่างคืออย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้ก็จะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันในต่างประเทศใช่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวย่ายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่แหมบางทีเห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
0: ันเนี้ยจะบอกเลยว่าน
1: ี
0: ่ไม่ใช่เคสแรกพิษเจอบ่อยมาก
1: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุดจริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
1: การล้ม
0: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค
1: ่
0: ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
1: เกาะ
0: ได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พี่เคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่
1: ะ
0: ก็คือเย็บกันอุจจลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากเพราะจริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงลงมาจากกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้
1: ค
0: ือเราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
1: ้
0: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนนึงในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
1: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
0: แล้วแต่เคส
1: แล้วแต่เคสเลย
0: ค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าออก
1: ถ้าน้อยมันค่อยๆ
0: มันจะค่อยๆซึมหายไป
1: แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนพื้นจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอแล้วเรียกไม่ฟังก์ชันไม่กลับมาเท่าเดิม
1: แต่มันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบเพิ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่เป็นไรเลย
0: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตถ้าคนสูงอายุตกแล้วตาย
1: นั่นน่ะสิ
0: จริงค่ะเพราะจริงแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็กแต่ในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้นให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบ
1: ครับ
0: เพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ยสะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ย ยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อมีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
1: ผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นมันเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
0: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางได้เยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
1: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะห
0: ักใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ยก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุ
1: บอ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
0: ใช่ค่ะก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
1: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
0: เพราะอย่างที่พีทบอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
1: สมมติต่อให้
0: ต้องรีบซ่อม
1: สะโพกบาดเจ็บสะโพกจะร้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมให้สะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
0: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพีทต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างเนาะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรคร
0: ับพิษคิดว่าสิ่งที่พิษกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เยอะเนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องแต่จริงแล้วต้องดูในองค์รวมทั้งหมดถ้ารู้สึกไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้จริงก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่ะก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
1: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะคุณเป
1: ้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่

0: คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
2: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับ
1: อันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป้องกันการบาดเจ็บค่ะ
2: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันจําเป็นมั้ยครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซึ่งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือน4เกมเช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
2: ซึ่งจะไม่กําหนด
0: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
2: ครับ
0: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
2: แล้วจริงๆโซโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
0: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
2: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
0: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
2: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดังกัน
0: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเคียวฮักเคียวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังคล้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาท
2: ี
0: ถ้าจังหวะนั้นเรายืนแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
2: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
2: ่โค้งหน่อย
0: มันก็ไม่โตเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
2: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งเหมือนกันเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
3: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่แ

0: ใครๆที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซูนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
1: อันนี้เรียกว่ามาวาชิ
2: มาวาคิ
1: ชิชิชอช้าง
2: อ๋อมาวาชิ
1: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาข้อมผ้าเลยครับ
3: ขาข้อมผ้า
1: ทีนี้เราใช้คางเด็บผ้าไว้
2: ครับ
1: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าอยู่ได้เขาดู
2: หมุนอยู่กับที่
1: อยู่กับที่ใช่
4: อันนี้ดึงขึ้น
2: ดึงขึ้น
4: แล้วปั๊บข้าม
2: หมุนต่อนะครับ
4: หมุนต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
2: ็
4: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชสึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชสึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
4: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
2: บนต้นเท้าเลย
4: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกลงไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดกันแล้วก็พลิกมือลง
2: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
4: เริ่มวอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
2: ลงไป
4: หนึ่งสองสามสี
2: ่เจ็ดแปด
4: เอียนหนึ่งสองสามสี
2: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
4: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อตรงแล้วก
2: ็ทำไมต้องเก็บคาง
4: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
2: อาจจะเจ็บตัว
4: ใช่ค่ะเตรียมเริ่มหนึ่งนับด้วยสองสามสี่อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ฟอร์มม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
2: กลับมานี้
4: เป็นลักษณะเหมือนกับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
2: ชิโกะ
4: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างนี้ค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
2: ้
4: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
2: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกำลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทำสลับไปไงครับสองข้างแต่ว่าผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
4: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ดูแล้วก็ก๊อปปี้เขานะแต่ว่าเวลาทําจริงอ่ะมันงงว่าแบบเอ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทําท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทําสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
1: ค่ะบูสุตะลิ
0: บูสุตะลิเดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนะครับที่เป็นโค้ชของ
1: ที่เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
0: คร
1: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
0: ราวนม
1: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงแล้วก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเต้เวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวัดชี้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
0: แล้ว

หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเอ๊ะเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็

0: แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาสนับฮักยูเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าฮักยูเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดจ้าเฮ้ยฮิเกชิโนกัช
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกนะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองโยกุสนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุสนะโยกุสนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุสนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้ง

0: ป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
2: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ TC เกมแล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงนั้นพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุราซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
3: ครับ
2: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
3: 11ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิร์คเกม2022ด้วย
3: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
2: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึง
3: เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
4: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยต้องการออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
3: ้
2: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชีผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
3: ่เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือ

ผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็รู้สึกว่าผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

สวัสดีค่ะพบกับกันอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้

วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม

0: ขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
1: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
0: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
2: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่ๆ
3: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
4: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
5: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
4: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
5: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
4: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
5: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
0: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
4: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
5: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
4: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
5: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
4: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
5: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิ

0: เราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
2: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
2: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
4: วาตภัย
2: ไฟป่า
1: พอยแลนด
2: ์การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
4: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะ

0: ามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
0: ครับ
1: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
0: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
1: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและจุดซึมอาหาร
0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดด
0: ัง
1: นั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญ

0: ารสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นหนึ่งอันน
1: ี้พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
0: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
1: ม
0: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
1: ์
0: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันใช้วิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะครับฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วก็จะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
1: อีกอย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
0: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อน ร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้ก็เราจะละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
1: ็
0: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
1: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ

0: นุ่ม
1: สวัสดีหนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือตู้บอลหมอนะพี่ถามคำหนึ่งอยากรวยไหม
2: อยากครับ
1: ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานนะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบจากคุณหมอให้
2: ครับผมเคยได้ยินมาว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอย่างพ่อผมอะครับที่เป็นมะเร็งตับทำไมหมอไม่ตัดให้ทันทีครับจะได้งอกขึ้นมาใหม
1: ่เนาะตับงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้างอกได้จริงเนี่ยทำไมเราไม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะนี่เป็นคำถามที่ดีมากๆเดี๋ยวไปถามคุณหมอให้ครับ
3: อันนี้ก็จริงเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตับเราเนี่ยไม่ได้สามารถงอกได้กลับมาได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วคงไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับคนไข้เนื่องจากว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ก็จริงนะครับคือเวลาเขางอกใหม่เนี่ยเขางอกใหม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับของเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหายเนี่ยเขาจะหายเป็นพังผืดเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราตับข้างซ้ายไปเนี่ยตับข้างซ้ายก็จะไม่ได้งอกกลับมาเพิ่มแต่ตับข้างขวาเองเนี่ยเขาจะฝึกตัวเองทำให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตับเขาทำงานทดแทนกับข้างซ้ายพอจะได้บ้างแต่แน่นอนว่าไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเช่นคนไข้เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยการรักษาให้หายขาดก็คงต้องเป็นการพยายามไปเอาออกหรือว่าการเผาทำให้ตัวก้อนนั้นน่ะตายลงไปถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่พอจะตัดได้และตับคนไข้มีปริมาณที่มากพอที่จะทำงานต่อไปได้เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกวิธีนี้ครับถ้าเราคำนวณดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเราตัดก้อนออกไปในคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาจากการที่ตับทำงานได้ไม่อย่างเพียงพอเราคงอาจจะเลือกวิธีอื่นๆเช่นการปลูกถ่ายตับเป็นต้นครับผมในแง่ของการทำงานของตับเองเนี่ยตับทำงานอยู่ใน3แบบหลักๆโดยกันนะครับให้กับร่างกายอันที่1เนี่ยเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการขับพวกของเสียพวกนี้ออกไปจากร่างกายนะครับอันดับที่2แล้วเนี่ยตับเป็นตัวที่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานตับไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการที่มีลักษณะของตัวบวมขาบวมเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีโปรตีนได้อย่างเพียงพอนะครับและสุดท้ายตับก็เป็นตัวที่ขับค่าเหลืองให้คนไข้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดตับออกไปแล้วแล้วเกิดว่าตับทำงานไม่เพียงพองอกใหม่มาไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้คนไข้ตัวเหลืองตาเหลืองเกิดขึ้นมาได้ครับสำหรับคนไข้นะครับเวลาจะสังเกตดูอาการของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มตับเริ่มมีความผิดปกติให้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นเยอะขึ้นมีขาบวมที่เป็นมากขึ้นมีเลือดออกง่ายเนี่ยตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับว่าการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงผมแนะนำว่าควรจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับว่าเช็คเลือดเช็คการทำงานของตับดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าครับวิธีในการดูแลตับสำหรับคนไข้ทั่วๆไปเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเขาซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะมาทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักที่เกินการที่กินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากหรือกินต่อเนื่องนานนะครับหรือกินอาหารหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจจะมีผลทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นในจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณโบครับ
1: ครับถ้าทุกคนป่วยแล้วตัดตับทิ้งกันหมดเนี่ยก็แย่เลยนะครับตัดตับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัดใจเธอนะครับจริงไหมนุ่ม
2: จริงครับ
1: นี่ใช่อย่างนั้นเอาไปว่าเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลามา Channel ด้วยนะครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อม
1: เฮ้พี่เข้าไปได้ไหม
2: เชิญเลยครับพี่สา
1: สวัสดีค่ะลุงป๋องกินข้าวกันอยู่เหรอ
2: ใช่ครับกินด้วยกันไหมครับพี่สา
1: ไม่เป็นไรค่ะสากินมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าฟักทองที่บ้านมันออกลูกงามงามก็เลยแวะเอามาให้ลุงป๋องก่อนอ่ะ
2: ครับ
1: ลุงป๋องคะวันนี้หนูอยู่เล่นด้วยไม่ได้นะพอดีว่าต้องมีไปออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: บ๊าย
3: ฟักทองนี่เอาไปคุณแก้วตาผัดใส่ไข่นะผัดเละๆหน่อยพ่อชอบใส่ไข่เยอะ
4: เป้
5: ครับพ่อได้ยินแล้วแป๊บนึงครับ
4: เป
5: ้ครับครับโอ้คุณป๋องเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนจังเลยนะครับ
3: นี่มัวแต่ทำไรอยู่อ่ะพ่อหิวแล้วนะทำไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้แล้วป่ะ
5: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อตะกี้นี่เองนะ
3: พูดเพ้อเจ้อถ้าเมื่อกี้แล้วไม่พ่อหิวอ่ะไปเอาอาหารมาได้แล้วเราก็เรียกคุณแก้วตาลงมากินด้วยกินผิดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดกระเพาะปวดท้องอีก
5: แต่พ่อกินไปแล้วจริงๆนะ
3: เป้ของคุณแก้วตานี่เอาเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มเท่านั้นนะเพราะคุณแก้วตาต้องกินอาหารอ่อน
5: นี่แหละครับคุณป๋องพ่อของผมเองผู้ชายที่หลงลืมเกือบทุกเรื่องแต่จดจำเรื่องราวของคุณแก้วตาแม่ของผมผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจได้เสมอ
6: พ่อสวัสดีปันปันสวัสดีตาสิลูก
7: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
5: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ได้ยังไงนี่หลานรักคนเดียวของพ่อกับคุณแก้วตาเลยนะ
3: เออแล้วนี่คุณแก้วตายังกลับจากตลาดอยู่เหรอป่านี้เหมาของหมดตลาดแล้วมั้งเนี่ย
5: น่าจะใช่พ่อ
3: ไปตลาดอย่างนี้ทุกที
5: คงมีแต่คุณแก้วตาเท่านั้นที่ยังทำให้พ่อตาเป็นประกายได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าพ่อผมเป็นโรคสมองเสื่อมครับถึงแม้ว่าความจำของพ่อจะเสื่อมลงแต่ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ยังไม่เสื่อมลงเลย
3: นี่ปันปันเป็นหลานตาจริงๆเหรอ
7: ใช่ค่ะตาป๋องปันปันตาป๋องจำปันปันไม่ได้หรอ

0: ต้อนรับเข้าสู่ศิราสามร้อยหกสิบองศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์แพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะครับ
0: ครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุมั้ยฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบิ่นนะครับเอ็นก้อยนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมสุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะคร
0: ับ
2: โรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: บ
2: วมบ่อยๆเข่าตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เกิดการเสื่อมขึ้นมาได้เกิดการสึกหรอขึ้นมาได
0: ้จริงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
0: งั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อมหนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่ครับ
2: เป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมา
0: โ
2: รคนำเช่นติดเชื้อบริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได
0: ้
2: ก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับที่เราพบมากที่สุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับ ขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวันก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
0: ในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
2: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก๊อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
0: เด็กโดนทำโทษต้องสก๊อตจัมป
2: ์สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
0: เพราะมันอันตรายมาก
2: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียอะไรในเวลารวดเร็วมากครับปัจจัยอีกปัจจัยนึงก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายเยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
0: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
2: ม
0: องกันได้เลยไหม
2: ครับใช่ครับใช่คร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
0: อ๋อเหรอฮะ
2: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6ถึง7ต่อ1นะครับ
0: โอ้โห
2: ในผู้ชายเนี่ยพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับ ผู้หญิง
0: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
2: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามมากๆแบกข้าวสารบ่อย
0: ๆ
2: อันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำประปาไม่ค่อยมีต
0: ้
2: องไปแหบหามน้ำมา
0: แบกน้ำหาม
2: เข่าซึมหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเนี่ยเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
0: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้
2: มากข
0: ึ้
2: น
0: แบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
2: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขานี่นะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งเขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
0: ื้
2: นเขารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่นี้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้ว
0: เพราะการนั่งยองบ่อยๆ
2: ไม่ได้
0: เสื่อมง่าย
2: ครับ
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
0: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
2: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข
0: ้
2: อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
0: ่
2: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ ของเราเนี่ย
0: อ
2: ะไรแล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ
0: เ
2: พื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจ
0: ัง
2: หวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิอีกน
0: ั
2: ่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากชีวิตประจำวันใช้ไปมากแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้ครับ
0: ครับอาจารย์ลองอธิบายเห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ครับอย่างถ้าสมมุติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะน้ำหนักไป25กิโลกรัม
0: แบ่งเท่ากัน
2: นะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้ากระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก
0: ็
2: จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้ง2อันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับหนัก50ถึง70กิโลกรัมละ
0: ต่อข้างนะ
2: ตอน19นะครับ
0: ตอน19
2: 19ที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็ 1,009 กว่า 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับถ้าเราเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นยื
0: นแค่นี้
2: แหละครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
0: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
2: ก็เป็น100กิโลละ
0: เป็น100
2: เป็น100กิโล
0: ถึง150กิโล
2: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็วมั้ย
2: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้า100กลายเป็น 3-400 กิโล
0: โอ้โห
2: หนักมั้ยครับ300กิโล
0: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
2: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6-7เท่าตัว
0: 6-7เท่าตัว
2: 6-7เท่าตัวนะ
0: โอ้โห
2: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งไปกระโดดกบ1ครั้ง
0: ค
2: ูณ6เข้าไปก็เป็น300
0: กิโล
2: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
0: แทนผมนึกถึงผมเล่นแบด
2: อ๋อ
0: กระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้
2: ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงแรงกระแทกสู่เข่าเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบถึงพื้นนั้นเป็นแรงแรงตัวคูณเลยนะครับ
0: โอ้ย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
0: ผมเคยเข่าบวม
2: ครับ
0: แข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
2: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
0: ดังกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะ
2: ครับ
0: มันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมครับไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบ
2: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
0: เตือน
2: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
0: เขาเตือนผมแล้ว
2: อีกนะครับ
0: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
2: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวก็บวกเข้าไปแล้ว2-3กิโลเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
0: ผม
2: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
0: ทำไมฮะ
2: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
0: ครับ
2: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะคร
0: ับ
2: ธรรมชาติไม่ปล่อยให้เขาเราทำรับหนักไป 6-7 เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
0: อ้าวแล้วเขาจะทำ
2: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วย
0: พยุง
2: น้ำหน
0: ัก
2: แบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได้
0: กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
2: อยู่รอบต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะนั้นมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
0: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
2: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
0: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
2: นี่เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
0: ร
2: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคงมีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
0: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
2: ใช่เสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
0: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
2: อยู่ขั้นเลยครับ
0: อ
2: ยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
0: ๆ
2: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
0: ้
2: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
0: บ
2: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
0: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
2: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได้สิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
0: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเนี่ย
2: ครับก็จะขุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานาน

0: รถถูกรถบรรทุกผ่านไปทุกวันทุกวันถนนก็ขรุขระ
1: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเป็นเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
0: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้วเดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
1: วันนั้นผมก็ได้ยินนะวันนี้ข่าวบวม
0: บวมแล้วผิดมุมไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณอาจจะโชคดีก็ชั่วข่าวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นเบือนบวมน้ำขนาดเสพหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
1: ่
0: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้ว
1: คร
0: ับ เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
1: ย
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
1: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ
0: ็
1: บ
0: ใช่ครับ
1: ที่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูระหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดังใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเออเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บงี้
0: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแหละนะครับมีอาการบวมบวมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ 10-20 ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนคูดไปเรื่อยๆก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกยนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่ง
1: อ๋อใช่ใช่
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิดความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ เขาจะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติ
1: ครับโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี
0: ้แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเข่าลำหนักไม่พร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสองข้าง
0: มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างใดนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวแล้วจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีนี่สึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: แล้วสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมครับ

เราจะไม่ยอมเราจะไม่เสี่ยงต่อไปเราจะไม่เอายาลดความอ้วนเราจะไม่เอาโยโย่เราจะไม่อดอาหารเราจะลดความอ้วนอย่างไรในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเทคนิคการลดน้ำหนักโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่าไฮโปรตีนไดเอทนะคะหรือว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเมนูในวันนี้จะเป็นเรื่องของหอยเชลล์ย่างซอสส้มค่ะไปดูกันเลยค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นหอยเชลย่างซอสส้มจะเป็นเมนูที่เราเรียกว่าเป็นอาหารโปรตีนสูงหรือว่าไฮโปรตีนไดเอทก็เป็นเทคนิคนึงค่ะที่เราจะใช้ในการลดน้ำหนักเพราะว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอิ่มแล้วก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นหรือว่าคงสภาพของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดน้ำหนักเราควรจะลดพลังงานลงแต่ว่าเราไม่ควรจะลดโปรตีนเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยยังคงแข็งแรงอยู่โปรตีนก็จะมาจากอาหารพวกที่มันเป็นพวกของเนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็ถั่วนะคะในกลุ่มของถั่วจะต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่โปรตีนแต่มันอาจจะมีไขมันร่วมด้วยร่วมกับวิธีการปรุงอาหารที่เราไม่เติมน้ำมันเพิ่มอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่จะช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้มีโปรตีนสูงด้วยค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มจะมีพุงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มลดน้ำหนักละค่ะวิธีการเดียวที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือการคุมอาหารและออกกำลังกายค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะหมอเอก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการกินกับหมอนะคะในกินลดพุงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
4: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟู้ดสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอ

0: โอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วย

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านในรายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live นะอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะฮะหรือจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีก1ท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยว
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
3: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆอาจารย์นะเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
2: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของรามาชาแนลนะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือในคอมเมนต์ของเรานะฮะพอทำครบปุ๊บเนี่ยฮะอาจจะแคปหน้าจอมานิดหนึ่งแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
2: ต้องร
0: ี
2: บเลยนะ
0: ครับต้องรีบนะอาจารย์สักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
4: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

0: ได้ในที่สุดนางสาวสัสสีมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
1: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีอ่ะมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคอะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
1: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรงไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็น่าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ
0: ่คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ย่อมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
2: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์นะฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย์ฮะ
3: ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่ง เราจะคุ้นๆกันแหละเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
2: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
3: ปลายฝนใช่ปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มน่าจะเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนาพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
2: ครับจำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
3: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ย

0: ตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
1: กำล
0: ัง
1: อ
0: ัปเดตเลย
1: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
0: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
1: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเหมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรือยังผมอย่างอาจารย์อย่างน
0: ี้ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีและกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
1: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย
0: ์แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
1: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
0: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มเนี้ยก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากๆครับ
1: ครับเดี๋ยวอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คนะคะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวร
0: ัสอย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับ
1: อย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแล้วถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
0: ถูกต้องครับ
1: นะฮะแล้วกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
0: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบากคร
1: ับฮะอาจารย์มีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบเอ้ามันฉีดปีละเข็มเหมือนอ้ามีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนัดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
1: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดนะมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเลยเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
0: อะไรนะคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันคือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะงั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
1: ่มันติดง่ายกับติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
0: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
1: ันติดยากกว่า
0: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู่ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
1: ใช่
0: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
1: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
0: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
1: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าอาจารย
0: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทั้งโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลยอันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนนะฉีดวัคซีนหมดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอด
1: สมมุติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนแค่บัดใหญ่ได้วันใดสักวันนึงอย่างที่เราไปหาพันกันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด-19มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
0: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช้คนละแขนก
0: ัน ใช่ๆก็คือจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบปวดแขน2ข้างนะครับ
1: เพราะว่าจะตอนฉีด
0: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
1: เหลือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านได้ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย์ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวคเพราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวก ไวรัสอะครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบรู้สึกตัวเองคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไร
1: ผมฉีดครบสกุลเลยอาจารย์
0: จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: อืมครับแล้วอย่างอาจารย์มิวเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนแค่ประเดี๋ยวให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
1: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่นะ
0: ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบเดี๋ยวต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในวัคในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเงี้ยนะ
0: คืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีโรคใต
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโรคใต้ของปี2022อยู่
1: ครา
0: วนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโรคเหนือ ซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธ
1: ุ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีโรคเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: โอเคละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะสมมุติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงๆถ้าเราฉีดสมมุติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมี่ยวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงทุกสายพันธุ์ซีโรคใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีโรคเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาเท่าจริงเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกัน3ใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายผลมาจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยครับ
1: ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช่ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: ครับคุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับ แต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่96 95เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไป จะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับครับขออาจารย์ไม่มีเหรอครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องอย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นวิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็ค
1: ือมีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเน
2: า
0: ะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมี
1: ไข้เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย
0: ์ค่ะ
2: แต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ซักประวัติไปมาพึ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
0: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่หยุดก็บอกว่าแบบตอนที่อาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
1: เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันนะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิสซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
2: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเตยนะฮะวันวิสาเนี่ยด่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
1: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
0: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้ว
1: ก็อาจจะมีแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะของเด็กอะค่ะก็คือแต่ว่าก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับจริงๆสามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
1: นะฮะแต่ของเราเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่ได้รับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะ และมีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีด AstraZeneca มา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็มเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันนึงก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลยขอให้ไปฉีดซะแล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใครดีอาจารย์ว่ามีอะไรฮะ
2: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2 เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะค
1: ่ะแล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์มะเหมี่ยวฮะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเร
2: ีย
1: น
0: ใช่ๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่ไปมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
0: ใช่ๆครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
1: คุณ IM ปอฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่า จะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิ

0: ธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: นะครับคุณเล็กครับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
2: อาจจะบอกอาจารย์มะเมี่ยวคืออย่างนี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้อาจารย์มะเมี่ยวช่วยต่อคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเมี่ยวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่อง DNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคพุ่มพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนๆนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
2: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
1: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
2: ใช่ใช่ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
1: ับขณะที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
2: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
1: 6เด
2: ือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
1: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
0: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คคะ
1: น่าเดาว่าใช่ฮะ
2: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
0: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้

0: ให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ็คสามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ก็ที่อาจารย์พระเหมียวพูดมานี่สำคัญมากครับเพราะว่านี่คุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระเหมียวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อยๆ
2: จะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจอยู่ที่การป้องกัน
1: ใช่ไม่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
2: นะฮะไปที่คุณเกตณภานะอายุ22นะครับถามวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุก1ปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะคือเกณฑ์ภายในผู้หญิง
1: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นทั่วไปแล้วก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
2: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันทริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาคม64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ก็จะคล้ายๆกัน
1: ครับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
2: ก็คือรอตุลาก็ได
1: ้65ใช่
2: หรือว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
1: ใช่ใช่ครับ
2: นะครับ
0: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีค่ะใช่ไหมคะอาจารย์แจ็ค
1: ใช่ใช่
2: จะฉีดแล้วก็ขออัปเดตหน่อย
1: คือในประเทศไทยถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: เมษา
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงนี้เราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
2: ้เซตตารางใหม
1: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
2: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างนี้ก็ได
1: ้ได้ได้จริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
2: พฤษภามิถุนาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก
1: ็
2: เป็นพฤษภามิถุนาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
0: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ค่ะ
2: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่

0: ฮะก็
1: ค่ะ
0: อ่ะครับครับ
1: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ๊คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ๊คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษา
0: ครับ
1: ล็อตใหม่ล็อตหนึ่งกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ๊คคะ
0: ใช่
1: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
2: ใช่
1: ใช่ไหมคะอาจารย์
0: คือครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
2: ่ซีโร่เหลือซีโร่ใต้
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซีโร่เหนือก็อาจจะมีล็อตหนึ่งครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนเราก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช่ใช
1: ่
0: ตรงนี้มันจะเป็น
1: สำหรับเด็ก3ปีที่เป็นคำถามอะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
2: ค่ะนะฮะคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ATK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ATKแต่เป็น ATK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ATK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
0: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ATK นั่นแหละนะครับคือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก
2: ็
0: คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
2: ้
0: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มัน
2: ท
0: ำได
2: ้
0: ง
2: ่
0: ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ใช่ครับ
2: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
0: ใช่จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเวลาไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
2: นะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตัวยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
0: ไม่ควรจะขึ้นครับ
2: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงเป็นโควิดนะฮะ
0: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
2: ครับคุณเชษฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าใช่ร่วมกันแค่3สายพันธุ์ให้
0: เขาเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธุ
2: ์
0: ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2 A2 สายพันธุ์ B 1สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A2 แล้วก็ B2 ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกเนี่ยวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได้คร
2: ับมีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพันธ
0: ุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันจุใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสียครับ
2: แต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
0: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3 3,000 กับ 4,000 กับ 4,000 ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับ

0: ครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
1: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ
0: ้
1: าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมจะฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
0: 4
1: ได้เลยนะฮะ
0: ได้ครับ
1: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
0: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อนี่มันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
1: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ADK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขณะที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขณะที่ออกกำลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นส
1: ิ่
0: งหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอแค่ๆอย่างเงี้ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบหลอดลมอักเสบพวกนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
1: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
0: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
1: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับในเฟซบุ๊กนะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
0: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซ
1: ี
0: โนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวก AstraZeneca ของโควิดหรือว่า Pfizer Moderna ของโควิดเนี่ยฉ
1: ี
0: ดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้ทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะว
0: ัน
1: นี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปคือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังและ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนานะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็น

0: เข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ำสำหรับผู้ที่จะสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมไหม
1: ครับก็เน้นย้ำว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆคร
0: ับ ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ฉันเปิดจองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาโน่นที่1วันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่าน
1: อยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
0: นะสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรักคิวหมอลามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสบรินทร์ธิราสภากาชาติไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2518ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาติไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาติไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณ

สุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสุนทรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโด
ยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและประสิทธิภาพการดำเนินงานของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ Care Giver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าโ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอัมไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเด้งทลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤทธิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมรัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัด

ราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนุราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สิบเอกนิพิธพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: คร
2: ับทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีมั้ยครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหละครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์คร
1: ับ
2: แต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรอะครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
1: ์ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่ครับ
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
2: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ย

0: ไปทํามาหาเลี้ยงชีพใช่มั้ยฮะมันเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ครับ
0: คนทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามา
1: โอ้
0: ใช่มั้ยฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่ามั้ยมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอ่ะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ย่ะ
0: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะฮะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ร่างกายตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
0: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
0: ถูกต้อง
1: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
0: ้นะแน่นอนฮะถ้าสมมุติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมฉันบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
0: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมง
1: อ
0: ย่างคิดดูสิโอ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับ
1: อ
0: ย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัย
0: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่าง

0: แล้วใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าหรือใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไหมฮะของนั้นตกเป็นของอาจารย
1: ์
0: นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมครับ
0: ในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วตัดที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: อ่ะครับก็ 250,000
0: ละ 250,000 ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ 1ล้าน
1: 250,000 บาท
0: ถูกมั้ยแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
1: 60เดือน
0: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ใช่ครับโอ้ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงไอ้ดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นสิมันแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วเราก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณต้องเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู้
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือควรจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้
1: ครับ
0: ดังนั้นในการที่บอกมี

0: เงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะประมาณน
1: ั้นครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถนะครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมา

0: ตีมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆโกรว์อัพนะคะแล้วเซลล์เอสตีมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะ มันจะต้องมีการตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเนาะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายาม

0: อย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
1: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
0: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
1: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
0: ์จริงด้วย
1: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
0: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
1: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
0: ์ครับ
1: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
0: ครับ
1: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
0: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
1: Metaverse.
0: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
1: ้
0: Body Shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอ่ะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
0: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
1: ถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่น
0: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะวิชาชีวิตที่ต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
1: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพอคนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นแก่ตัวนะจ
0: ๊ะกำลังจะถามเลย
1: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นน่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได้เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
0: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั้นถ้าเราเคยถูกรักม
1: า
0: เราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเอง รักตัวเองและพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
1: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
0: ครับ
1: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
0: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
1: ถูกค่ะอาจารย์
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
1: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนาะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
0: วันนี้รายการรีมายก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: สวัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: เฮ้ยไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่อ่ะ
2: อ้าวทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
2: ฉลาดมากจ้าแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ะใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: หืมใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
2: ใช่แล้วจ้าแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
0: ฮะทิ้งลงถังขยะ
2: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกเนี้ยก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
0: ฮ่าเย
2: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
0: ครับ
2: อ้าวเหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟ้าฟ้ายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่
0: ยเฮ้ยเหนื่อย
2: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดแล้วเนี่ย

0: ที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี่เองฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาเอ๊ะฮ่าเยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
1: ฮ่าไม้กวาด
0: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาๆหลายรอบไงจ๊ะ
1: อ๋อ
0: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟ้าก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะมากเลยทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นถ้าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วละจ้า
2: เย
0: ใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะ
1: แคทโต้อย่าทิ้งสิ

ิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย

0: นักหน่อยครับ
1: ครับ
0: ผมขอเสียงโงกุลได้ไหมครับ
1: ได้เลย
2: พลังขึ้นเตาสถานฟ้า
3: ไตแอนครับไตแอน
4: โดมิตะเมื่อฉันอัดทีได้เห็นหน้ากันแล้วเหม็นมากเลยม้วนไม่ต้องช่วยเลยนะโดเรมอนไม่ต้องเลยนะเ
3: ออก็ต่อยครับทีนี้ขอฟิเซอร์รันบ้าแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังีครับ
2: โอ้ห้าตัวเลยนะ
5: นี่นี่นี่สวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: โอ้ต้องหนุ่ยมาพอดีเลยนี่ผมก็เลยจะกลับเลยเนี่ยบอยทำห้าเสียงผมมันหืดหอบเลยดูไม่สงสัยคนแก่เลย
5: ดีแมวมาใช้แล้วต่อยทำเสียงงี้ได้ยังไง
3: หนุ่ยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
5: โอ้ยแล้วต่อยคะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะ

0: อย่าไปตามใจมากค่ะสองคนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
1: เดี๋ยวไว้ตอนจบก่อนนะ
2: คร
1: ับ
0: น้าต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
2: ทีเซอร์นิดนึง
0: น้าต่อยตามหมดมาเลยค่ะ
1: เฮ้ยตอบคนมานี่ที่ไปแล้ว
2: ทีเซอร
3: ์โอ้
0: เปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับน้าต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหมวยที่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
6: บีมครับ
4: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
0: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่น้าต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
6: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงครับผมเลยอ่ะ
4: โอ้แต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
6: ทำไมอะครับ
4: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
6: มันจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจำเสียงคนนี้ได้
0: ได้
6: ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันซึ่งเสียงก็ต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
4: ครับ
6: ก็เลยน้าต่อยหายไปไหนมาครับ
4: เสียงมันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่อง9เพื่อไปรักษาตัวครับ
0: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้าต่อย
4: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการภาคการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้ผื่นหอบไซนัสอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับเพราะที่ช่อง9เนี่ยมันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวมใช่ไหมฮะมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องภาคผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์เข้ามาในจมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งเริ่มภาคการ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วพอเข้าห้องภาคเสียงจะบี
0: ้
4: พอมายืนตากแดดปุ๊บเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ประมาณ10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรมก็คือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกนี้และเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี่จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อนักเรียนธรรมดาเนี
0: ่
4: ยแล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
0: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
4: ตั้งแต่ปี55ครับ
6: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราตัดสินใจว่าหยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการมันเป็นยังไงครับต่อ
4: ตอนนั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับแล้วเจอความเย็นไปเลยเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี
0: ้
4: ก็ออกไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอเข้าห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
6: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
4: พวกซูเทคพวกนั้น
6: ใช่ครับผมถ้าต่อยกินไหมคร
4: ับ โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นเยอะไงถึงขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล้วล่ะนะครับก็ได้แต่สูตรยาซิมิคอร์ดทุกเช้าทุกเย็นที่เอาอยู่ถ้าไม่สูตรนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูตรแล้วไปออกกำลังกายไปวิ่งนะฮะมันติดตรงนี้มันหายใจไม่ออกหูดิ้นตอนนี้ขึ้นไปชั้นสองสูบซิลิโคนนะก็ไม่ขึ้นไม่ทันในเสร็จเหมือนกันนะมันหายใจไม่ออกเลยนะครับมันตกตรงนี้นะครับมันวิ่งไปเลยหลอดลมมันวิ่งไปเลยนะครับ
6: เป็นยาพ่นแบบที่เราเคยเห็น
4: อันนั้นยังธรรมดาครับผมเช็ดสูตรเข้าคอเพื่อขยายหลอดล
0: ม
4: นะครับ
0: นี่ก็คือภูมิแพ้และหืดหอบ
4: ใช่จากความเย็น
0: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
4: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมนะแต่คุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อก็จะใส่เสื้อแต่ผมมักไม่ใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมเป็นนักพากย์เนี่ยและใช้เสียงเนี่ยมันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วยมันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอาปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เย็นง่ายขึ้น
6: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
4: ครับ
6: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
4: ครับ
6: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
4: คุณหมอก็วินิจฉัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วก็รักษาหืดหอบครับ
0: ที่น้าต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของน้าต่อยยังไงบ้างคะ
4: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
0: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
4: ก เขาดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมได้27องศาไปที่อื่นเขาก็ปรับผม27องศา
6: แล้วตอนนี้นะต่อยก็ยังทำงานพากอยู่ใช่ไหมครับ
4: ยังทำงานพากอยู่แต่ไม่มากแล้วนะครับ
6: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจนะต่อย
4: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
0: นอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วนะต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
4: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากครับเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าค่ายาเฉพาะตัวนี้นะครับ
6: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
4: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมเพราะตอนนี้หลอดลมผมเนี่ยคุณหมอบอกมันบี้ไปเส้นนึงแล้วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากย์หนังผมจะขึ้นไป1ออกเต็ปออกเต็ปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเต็ปทันทีคือบิ้วขึ้นไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนเรานึกถึงหน้าโจซิงฉือดิแต่คนที่ผมพากย์คนแรกเลยของเมืองไทยโจซิงฉือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเต็ปโอ้หญิงสบายดีเหรอโอ้ไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเสียงเงี้ยครับเสียงโจซิงฉือเข้าไปเนี่ย
0: แต่ถ้าอุณหภูมิ27นะต่อยก็สามารถพากได้แล้วเวลาที่พากเราก็พากได้ยาวๆหรือต้องหยุดพักคะ
4: ได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้ามันมีความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเราก็มีคุณหมอประจำบ้านที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหอบหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวคุณหมอครับ
2: ต่อยแบตตี
0: ้อย่างที่น้าต่อยบอกว่าน้าต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบ
2: ครับ
0: คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้น้าต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ยท่อเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาเราไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าหืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เป็นการอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจามชิ่วตลอดเวลาเพราะว่าอะไรหลอดลมมันไวจมูกมีความไวทั้งตัวที่เป็นกระตุ้นในแง่ของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคได้นะครับผม
6: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนเป็นหอบหืดแล้ว
2: พูดง่ายๆคือเป็น3อย่างคือมีอาการไอเรื้อรังมีอาการหายใจแล้วหอบคือเหนื่อยคนปกติออกกำลังกายจะไม่ได้เหนื่อยแต่คนไข้หืดเนี่ยถ้าวิ่งบางทีวิ่งแล้วเหนื่อยสุดท้ายจะได้ยินเสียงดังผมทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เหมือนนะฮะ
4: คือเป็น
2: ใช่คือเสียงนี้ให้นึกภาพเหมือนเราหายใจผ่านท่อหลอดลมเราเนี่ยที่มันเล็กกว่าหลอดกาแฟใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีบอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหืดก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลหลอดลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนจุดเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
4: ของผม2อย่างคุณหมอวิจารณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่ไหมครับก็บอกหมอบอกน้องต่ายต้องแพ้ขนหมาวิจงวิจัยแล้วไม่ใช่ผมรู้นะผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
2: ไร้ฝุ่นบ้าน
4: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากๆครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บอึ๊ดมีอาการทันทีนะนี่ปุ๊ดนะแล้วพักนึงก็ระคายคอมากเนี่ยนะครับมาเลยเลย
2: ไร้ฝุ่นบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อภูมิแพ้สามอันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไรฝุ่นอันดับ2คือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับ3นะก็คือตัวที่เป็นขนแมวหรือว่ารังแคแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ปลอดภัยแต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไร ก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเออเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศที่พูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะมันชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแหล่งผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
0: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
0: ม
2: ก็คือยาสูตรพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาไขหลอดล
0: ม
2: อันที่2ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
6: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
2: ครับ
6: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับ
2: คือจริงๆ exercise หรือว่าออกกำลังกระหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้นักแต่บอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปาก
4: พู
2: ดลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองมันทำให้หลอดลมเราตีบได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นใช่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดแล้วกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10-15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแผ่ระลมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
4: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่ง
2: ครับ
4: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูน
6: วิ่งกับพี่ตูนเลย
2: พี่ตูน
4: คือวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองขอลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วกลับบ้านดีกว่า
2: ครับ
0: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงงอยู่
2: จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช่ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับผม
0: ค่ะ
2: ค
0: ุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
2: ครับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตเป็นคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
4: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันไม่เป็นนะคุณหมอ
2: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนิ่น
0: ๆ
2: แต่ไม่มีปัจจัยเลยเป็นตัวพยากรณ์ได้เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6เดือนก็บอกว่าเอ๊ะนมวัวจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่ามาโผล่ในยุคของอาจารย์เอง
0: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้นก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
2: ใช่ครับผม
0: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเราด้วยพักกันครู่เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
6: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางบ้านที่ต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
5: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
6: คุณหมอครับ
4: ครับ
6: ได้ยินมานานแล้วครับที่เขาบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห3-4ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา14-15เสียงแตกหายหอบเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเขาเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก50-60เนี้ยโอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
6: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
7: คุณหมอคะคนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
0: คำถามข้อที่2ค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
2: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า1ก็คือว่า ต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่2คงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วว่าแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดม แล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรค ถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช้ยาพ่นรักษาเลยเนี่ย คุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะ แต่ว่าถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบเราก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
6: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
2: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยเราไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไหมเราโยนปัญหาไปที
4: ่ผมไม่เคยโทษมาผมเลยนี่โนบิตะผม
0: น่ารักมากเลยค่ะ
4: เนี่ยผมเสียดายมากก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไป2ปีแล้ว
0: มวยเลี้ยงลาบราดอร์สีนี้เลยค่ะ
4: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจ้วนแล้วสะอาดมาก
0: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณณต่อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
8: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
0: โอ้โห
9: หมวย
0: ไปไกลมากเลยอะ
8: ใช่แล้วครับ
9: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
8: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
8: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
0: ไม่ได้ไปเมืองจีน
8: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับกวางคำว่าโจเนี่ยครับ
6: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
8: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
6: โอเคให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
8: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าเนี่ยอยู่จังหวัดไหนครับ
6: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
8: กาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
6: ใกล้ไหม
8: ใกล้แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
6: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
8: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
6: ๆได้มุกไปถึงไหน
8: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: คุณลุงสุเทพป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับบรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับสมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะ
0: สม
1: ัยก่อนนี่มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทุกอย่างนี่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีและสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะคร
0: ับ ทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
0: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
1: ครับครับ
0: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนคร
1: ับ แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
0: ครับผม
1: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพระองค์ท่านตัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศทั้งดินทั้งทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเราเอามาพัฒนาที่ตลาดนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณลุงสุเทพเนี่ยพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับ
1: เดินลงตลาดน้ำด้านล่างเลยครับ
0: ตลาดน้ำนะ
1: ครับ
0: คุณลุงครับ ตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางโจครับ
1: คำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
1: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่หรือพี
0: ่
1: ครับเป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันก็มีความหมายว่าที่อยู่ของกวางตัวโตๆไม่ใช่ภาษาจีน
0: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
1: ครับครับ
0: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
1: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
0: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่คร
1: ับ
0: เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
1: ตอนนี้เราไม่เก็บเลย
0: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
1: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเหลือเขาอีกหนึ่งลำ
0: โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
1: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที่
0: ได้รับมา
1: จะหมด
0: ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: รออีก5ปีเราคิดว่ารออีก5ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
0: ครับผม
1: ครับ

0: ทพครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลดีต่อสุขภาพเขายังไงบ้างคร
1: ับ ครับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่เนี่ยไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้า
1: ไม่ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูผลงานที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบรมว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติในที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริง
0: คร
1: ับสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะครับ ที่ให้ความรู
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรับรองว่าจะต้องชอบแน่นอน
3: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของอะไรมาฝากไหมครับ
0: โอ้โห
2: น
0: ั
2: ่นสิ
0: ไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
3: โอ้โหอย่าแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
2: ครับพี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อร่อยทุกอย่างเลย

ในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับครับก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้วต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกให้เราตรวจคัดกรองได้ก็เรียกว่าระดับ2ส่วนอีกระดับนึงเป็นระดับที่1ระดับนี้เป็นระดับที่ต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันโชคดีที่การทําให้เราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกว่าเกิดจากไวรัส HPV เพียงถ้าเราป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เราก็จะป้องกันได้ถึงระดับที่1ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะก่อนเป็นมะเร็งทั่วไปเราเรียกว่าระยะ0ระยะนี้จะไม่มีอาการจะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองแล้วก็พอเป็นมะเร็งแล้วเราก็จะมี4ระยะถ้าก้อนนั้นหรือว่ามะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่1ถ้าออกไปนอกปากมดลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้างๆปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่2ถ้าลามไปเยอะหน่อยไปช่องคลอดส่วนล่างหรือไปที่อุ้งเชิงกรานก็เป็นระยะที่3ถ้าไปที่อื่นนะครับไปกระเพาะปัสสาวะไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่ที่ปอดนะก็เป็นระยะที่4โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพบความผิดปกติเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่เราพบมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัสในคนที่ภูมิต้านทานปกติใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีคนอื่นประมาณกว่า 80-90% จะหายไปภายใน2ปีการตรวจที่เราทำอยู่ก็คือการตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยานะครับที่เราเรียกว่าแพปสเมียหลังจากตรวจพบความผิดปกติแล้วเรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยาเมื่อทราบผลตรวจแล้วเราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแลในบางกรณีถ้าเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำก็จะแค่ตรวจติดตามแต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูงซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกรอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษาผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไปซึ่งปัจจุบันนิยมทำด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีที่เป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่การพยากรณ์โรคดีที่สุดนะครับก็โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหรือว่าเรียกว่าหายขาดได้ 100% ในกรณีที่สตรีผู้นั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วคือเป็นมะเร็งระยะที่1การรักษาก็ถ้าคนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มักแนะนำเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นระยะที่มากกว่านั้นระยะที่2 3และ4การผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดร่วมด้วยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำจะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไปการป้องกันอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะครับไม่รับเชื้อ HPV จากหลายๆด้านก็คือมีคู่นอนคนเดียวนะฮะไม่มีคนอื่นไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับนึงอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัส HPV เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100% ในประเทศไทยเราแนะนำให้ฉีดในสตรีตั้งแต่อายุ 9-26 ปีแต่ในข้อมูลต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ 45 ปีเหตุผลที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อยเนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคเพียงถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อไวรัส HPV มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ในเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชั้นประถม5ทั่วประเทศซึ่งอายุก็เฉลี่ยประมาณ 11-12 ขวบฉีด2เข็มใน6เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนถ้าต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: การเดินถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทำช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างอะค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนผม
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือ

ช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: ปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: ำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าหลักการทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเดินดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้ครับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับจุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วก็เอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ขั้วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดู

0: แล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟก็กระพริบแรงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับ
1: ตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่น
2: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2 อย่างก็คือ1ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าครองชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าครองชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้งั้นเราก็จึงเลือกใช้คู่กระตุ้นที่เป็นลักษณะคั่วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซ็นเซอร์คือตัวเซ็นเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยเงินของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
3: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกกีเอทผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
2: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผ่นวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้ซึ่งวงจรชาร์จแบต
4: มือรุ่นแรกนะมันถอดออกได้เลยนะครับอย่างเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
0: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซ่นขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลย ความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดินในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนใกล้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
2: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50 ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

วัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลสิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือเครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางสิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่จะมาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทนึงที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือลักสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: งั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาชาเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำร้ายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนื่อยไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อยๆ
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นเขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่งว่าเดือน2เดือนก็หายแล้วก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บอะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะตอนที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยัง
4: เดินมัน
3: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าคลิปดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: ค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณและทีมงานทุกคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับ
6: อ
5: องใส่
6: เก่งที่สุดเลย
5: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
6: สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
5: เล็กๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
1: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
5: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
1: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
7: ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาจากตึกบรรดาฟ้าจาก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียไปหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่อ่ะครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระปุกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อเนี่ยครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามอันนี้ผมไม่มีวันนี้นะครับ
8: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แต่อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าเขาจะลากพื้นนะซิกซ้ายนะมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันต้องกดส้นลงถึงจะทำงานใช่ไหมฮะ
9: พอยกส้นมันจะกระตุ้นแล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
8: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
9: นั่นนี่คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
8: ครับ
9: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวนึงมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนเริ่มที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
8: เพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกลงปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้เลยลูกไปสังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแต่ลูกไม่กด
9: ช่วงนั้นแหละลงส้นอาจจะปลายลง
8: ห้ามไหมครับปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บ
7: แต่ว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ฮะ
8: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่ว่าแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่
7: น
8: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
7: แล้วมีเครื่องนี้ปุ๊บเอ็งกลับไปบ้านเอ็งจะเดินทุกวันเลยนะ
8: ดีลูก
7: เอ็งออกกำลังกายเองเอ็งจะมาแล้วพอบังคับอีกแล้วเอ็งจะหายไปคนเดิมแล้ว
10: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหม
7: ครับเคยครับ
10: เหนื่อยยังไงครับ
7: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานนะครับขณะพ่อไปนั่งขออู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเข้าวันไหนวันหนึ่งผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมจะเอาเหมือนจะเอาร่างกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นนะครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาประจิตชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
8: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
7: ้ตาวันนี้อาจารย์จะแบ่งมือสองมือให้หมดนะครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกก็กระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
3: ก็ดีใจด้วยนะว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
3: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำและมันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกประสบงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการ Food Choice ยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
2: ใช่ครับใช่
1: แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
2: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
1: จะรู้ว่าเป็นเด็กกินยาก
2: เป็นเด็กกินยากใช่
1: โอเค
2: แล้วสมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
1: Oh,
2: นึกออกไหมมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยครับ okay. เพราะนั้นเราเลือกที่จะทำอาหารกินเองดีกว่า ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาหาร
1: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลยนะคะ
2: Food
1: Choice เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิต
1: okay.
2: แล้วก็ดิสคัทกันมาอย่างนานแล้วครับ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดำกับขนมปังแค่แผ่นสองแผ่นเนี่ยพี่เอกคิดว่าพอไหมครับสำหรับอาหารเช้า
1: คำถามว่าพอไหมเราคงต้องดู2 อย่างเนาะอ
2: ัน
1: แรกคือถามว่าพลังงานพอไหมกับคุณค่าทางอาหารพอไห
2: ม
1: เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบไหมคะ
2: ไม่มีทางครบแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองในเรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟ

0: จริงๆก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะ
1: จริงๆถ้ากาแฟดำนี่แทบจะไม่มีเลย
0: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้มันมีนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะบอกว่าไม่พอหรือว่าไม่ได้เหมาะสมมากนะก็ในฐานะที่ต้อมเองก็เป็นเชฟด้วยเนาะเราก็เลือกกินด้วยพี่ถามนิดนึงสิว่ามื้อเช้าเนี่ยต้องกินอะไรแล้วให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเท่าไหร่ยังไง
1: โอ้โหอาหารเช้านี่ผมแทบไม่กินเลยฮะ
0: oh.
1: จริงๆครับปกติก็ไม่กาแฟเย็นก็ อาจจะ กาแฟใส่นมนิดหน่อยครับ
0: okay.
1: แล้วก็รีบไปทำงาน uh-huh. เพราะว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือต้องไปราวแล้วจะเช้า
0: okay.
1: 6โมง7โมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยแล้วมันไม่หิวผมก็เลย okay. คิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมื้อที่แบบหิวดีกว่าม
0: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
1: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
0: จริงๆต้องบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดอาหารเน้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดอดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงเนี้ยค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการสลายไขมันเพราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการที่เราจะไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงานคนก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของการใช้พลังงานใดๆมากขึ้นฉันพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได
1: ้
0: คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: อันนี้พอกี้ผมฟังพี่เอ๋พูดนิดนึงว่าฟาสต์ต่อเนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยคนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่า
0: อ
1: ันนี้จริงไหมฮะ
0: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12ช
1: ั
0: ่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นพวกที่ทํา IF อ่ะ
1: ใช่คร
0: ับเขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทํา IF อ่ะค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ถ้างั้นอาหารเช้าเนี่ยครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีครับ
0: อันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่มีอะไรเข้าไป
1: ครับผม
0: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นเพราะสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยมันจะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00 น. 11:00 น.เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละตัวนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึง
1: อ
0: ันที่2ก็มีพวกของเส้นใยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส
1: ่
0: วนว่าจะใช้อะไรอันเนี้ยต้องถามคนทำละว่าเอ๊ะเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันเนี้ยมันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันhealthy ขึ้น
1: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย ออกกำลังกายใช่ไหมครับอย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
0: โอเค
1: ถ้า
0: เป็นผมแต่อกไก่กับใคร
1: ผมก็จะแบบกินอกไก่แน่นอนอกไก่หรือว่าแบบน่องไก่อะไรใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมเลยใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบ ดูว่าไม่ได้ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
0: โอเคค
1: ่ะแทนผมย่อยไปเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
0: ได้
1: อย่างเด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดีไหมฮะ
0: ได้เห็นไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไข่ต้ม
1: ใช่เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมครับ
0: จะเศร้านิดนึงละ
1: คราวนี้ถ้ากลับไปเป็นซีเรียลแหละครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะ
0: โอเค
1: เอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
0: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอันนี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหมอ่ะถามคนที่เป็นเชฟ
1: จริงๆถ้าสมัยก่อนถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
0: ถูก
1: ใช่
0: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตอะค่ะจะดีกว่า
1: น่าสนใจครับ
0: หรือไม่ก็เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างสมมติใครบอกว่ามีเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานแกรโนล่าครับแกรโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะไฟเบอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสำหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเขาจะโตเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุยเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
0: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
1: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
0: โอเค
1: ปลาท่องโกครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยอ่ะทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
1: อืมใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคป่ะ
1: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะ
0: โอเค
1: ผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
0: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนาะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่มแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึงอันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการผสมพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่
1: วง
0: ใช่แล้วที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
1: มีอีกเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
0: อ่าใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
1: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับต้มเลือดหมู
0: มันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมูทีนี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
1: อ
0: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
1: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
0: ค
1: ือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่2อยู่กับว่าเราทำงานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทำงานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกไหมคะเน้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะตักเราเขาไม่ชิมด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: คือน้ำตาล1ช้อนน้ำปลา1ช้อนแล้วก็พริก1ช้อน
1: ใช่ฮะ
0: เสร็จแล้วคนแล้วก็ชิม ซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะม
1: ัน
0: จะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ำด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วย

0: ซึ่งอันนี้อาจจะบอกว่าเออมันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตด้วยก
1: ็
0: อาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบปรุงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับ
0: จ้ะ
1: บางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
0: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่ม
1: ัน
0: จะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหร
1: ือ
0: ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเน
1: า
0: ะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองย
1: ัน
0: ครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะ
1: ผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
0: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆ
0: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยง
1: ต้องกินเพื่อเที่ยง
0: บ่ายๆเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
0: ใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก็เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคบีนด้วยแล้วก็มีพวกไส้กรอกอีกใช่
1: แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
0: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
1: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
0: ถ้าถามพี่แค่เลือกกิน
1: อัน
0: นี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเน
1: า
0: ะเวลาที่จะไปพวกนี้จริงๆแล้วอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือกอย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพ
1: ี่
0: เลือกขนมปังละอย่างนี้ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอ
1: ัน
0: ที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
1: ้
0: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟลกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟลกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
1: ครับมันเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับอย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบริออชเนี่ยครับจะเป็นเค้าเรียกซิมเปิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
0: มองหน้าเชฟก่อนนะพอบริออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
1: บริออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
0: บริออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากิน texture ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวครับมันจะเป็นซิมเปิลขาบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
0: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก
1: ็
0: คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่มนะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
1: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
0: มากแล้วเย็น
1: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ก็ได้ครับ
0: กลิ่นจะดีขึ้น
1: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสต์มากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นก็เป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโดบด
1: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะคร
0: ับแต่มันไม่อร่อยอะดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
1: ใช่ครับ
0: มันต้องปรุง
1: ม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องปร
0: ุ
1: งครับปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก
0: ็
1: คือบัลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำมันจะเปรี้ยวหวานเค็
0: ม
1: พอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอด
0: ี
1: บวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืด
0: ใช
1: ่มั้ยครับ
0: ทําไง
1: แต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิดหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ย1แผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทําเป็นไข่คนเนี่ยครับง
0: ่
1: ายๆเนี่ยนะครับเป็นสแครมเบิลเอ็กคนๆให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็ปกบนขนมปังม
0: ัน
1: จะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่
0: า
1: ญ
0: ี่
1: ปุ่นเนี่ยคนอ่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยๆจะเป็นข้าวนัตโต แล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีไหม
0: นาโตะจริงๆโอเคใช้คำว่าโอเคเนาะเพราะว่านาโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่ไหมคะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนาโตะเนาะมิโซะ

0: คะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเทือกเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่2คือเนตโตทำจากถั่วถั่วทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียถ้าใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้เข้าไปจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีเนตโตแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีมั้ยถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
1: ค
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
1: มันจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นไชเท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้
0: อันนี้ก็จะเป็นของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส
1: ้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับเนตโตกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมครับ
0: ขออาหารจีนแล้วกัน
1: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
0: โอเค
1: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี่ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี่ยครับพี่เอกว่าไงบ้าง
0: ถ้าตรังเนื้อหมูย่างจ่าเช้า
1: อันนั้นอาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
0: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยอาจจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่2ก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้ง
1: ๆ
0: ถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
1: ถูกครับถูก
0: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
1: มันครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่ง
0: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
1: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งหนึ่งเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
0: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
1: จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
0: อ๋อที่มันทุบๆอะไรนะ
1: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทําให้หมูเนี่ยมันฉ่ำมากขึ้นบางทีคนน่ะเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ํามันอย่างเนื้อวัวอ่ะหรือเนื้อไก่อ่ะมันจะไม่อุ้มน้ําใช่มั้ยฮะ
0: ใช่
1: แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทําเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไขมันเองเงี้ยครับเราก็จะกําหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ํามันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ําที่เหลือเข้าไป
0: โอเคเราเติมน้ําได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทําที่บ้านละ
1: เราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันอยู่มันจะกำลังดีครับผม
0: okay.
1: แต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวออกมา
0: เติมหมูไป
1: เติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหรือว่า
0: เติมแป้งม
1: ัน
0: ได
1: ้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้ okay. เป็นแป้งมันได้ครับผม
0: วันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้าน
1: ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังอะไร
1: สำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคำถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือซื้อของแล้วฟรอสเซนทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยครับพี่ถามว่าทําได้มั้ยครับ
0: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคําว่าซ้ําแต่เราจะพูดคําว่ามันครบถ้วนมั้ย
1: ครับ
0: กับอันที่2คือถามว่าซ้ําเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาล
1: ถูกครับ
0: เวลาที่เรายังคงกินอยู่เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงเอ้ยไม่รู้ว่าอะไรเลยเค้าก็เลยจะบอกว่าเวลาเรากินเราควรจะกินตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ําๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้เรื่องนึงส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่2ก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาฆ่าแมลงทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
1: โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่า

0: นำจริงๆแนะนำว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่า
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ำกันทุกวันเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คตัวคุณค่าทางอาหารก
1: ่
0: อนว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสำคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสำคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากันค่ะ
0: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับลืมติดตามมาที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทาง Mahidol Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอ๋ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jooks
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่สองนะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะ กำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่สามนะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการ Food Choice ยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
2: ใช่ครับใช
1: ่แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
2: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
1: จะรู้ว่าเป็นเด็กกินยาก
2: เป็นเด็กกินยากใช
1: ่โอเค
2: แล้วสมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
1: อ๋อ
2: นึกออกมั้ยมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยครับเพราะนั้นเราเลยเลือกที่จะทำอาหารกินเองดีกว่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาหาร
1: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลยนะคะ
2: ครับ
1: choice เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิตแล้วก็ดิสคัสกันมาอย่างนานแล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดำกับขนมปังแค่แผ่นสองแผ่นเนี่ยพี่เอกคิดว่าพอไหมครับสำหรับอาหารเช้า
1: คำถามว่าพอไหมเราคงต้องดู2 อย่างเนาะอันแรกคือถามว่าพลังงานพอไหมกับคุณค่าทางอาหารพอไห
2: ม
1: เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบไหมคะ
2: ไม่มีทางครบแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองใน

0: เรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟจริงก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะ
1: จริงๆถ้ากาแฟดำนี่แทบจะไม่มีเลย
0: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้มันมีนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะ

0: หกโมงเจ็ดโมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยแล้วมันไม่หิวผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมื้อที่แบบหิวดีกว่าม
1: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
0: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
1: จริงต้องบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดอาหารเน้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดอดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงนี้ค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการสลายไขมันเพราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงานคนก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของการใช้พลังงานใดๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได้คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงานได้ดีขึ้นค่ะ
0: คราวนี้พอกี้ผมฟังพี่เอ๋พูดนิดนึงว่าฟาสต์ต่อเนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมถ้าอย่างนี้คนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่า อันนี้จริงไหมฮะ
1: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอ่ะจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12ชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นพวกที่ทำ IF
0: ใช่
1: เขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทำ IF อะค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
0: ถ้างั้นอาหารเช้าเนี่ยครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีครับ
1: อันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่มีอะไรเข้าไป
0: ครับผม
1: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นเพราะสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยมันจะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00-11:00 เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละตัวนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึงอันที่2ก็มีพวกของเส้นใยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส่วนว่าจะใช้อะไรอันเนี้ยต้องถามคนทำละว่าเอ๊ะเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันเนี้ยมันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันhealthy ขึ้น
0: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย ออกกำลังกายใช่ไหมครับอย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
1: โอเค
0: ถ้
1: าเป็นผมแต่อกไก่กับไข่
0: ผมก็จะแบบกิน อกไก่แน่นอน อกไก่หรือว่าแบบ น่องไก่ใช่ไหมครับ หรือว่าจะเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบดูว่าไม่ได้ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
1: โอเคค
0: ่ะแทนผมย่อยไปเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
1: ได้
0: อย่างเด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดีไหม
1: ได้เห็นไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไข่ต้ม
0: ใช่เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมครับ
1: จะเศร้านิดนึงละ
0: คราวนี้ถ้ากลับไปเป็นซีเรียลแหละครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะ
1: okay.
0: เอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
1: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอันนี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหม

0: ถามคนที่เป็นเชฟ
1: จริงๆถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
0: ถูก
1: ใช่
0: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตอะค่ะจะดีกว่า
1: น่าสนใจครับ
0: หรือไม่โอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างสมมติใครบอกว่ามีเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานกราโนล่าครับกราโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะไฟเบอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสําหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเค้าจะโตเค้าจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เค้าทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุยเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
0: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
1: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
0: โอเค
1: ปลาท่องโกะครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยอ่ะทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคป่ะ
1: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหมคร
0: ับ okay.
1: แต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะ
0: okay.
1: ผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
0: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนอะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่
1: ม
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึง
1: อ
0: ันที่2คือสมมุติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่มั้ยคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่
1: วง
0: ใช่แล้วที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
1: มีอีกเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
0: ใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
1: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นไงบ้างครับต้มเลือดหมู
0: มันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมูทีนี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
1: อ
0: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
1: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
0: ค
1: ือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่สองอยู่กับว่าเราทำงานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทำงานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกไหมคะเน้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราเงี้ยแล้วเขาก็จะตักเราเขาไม่ชิมด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: คือน้ำตาล1ช้อนน้ำปลา1ช้อนแล้วก็พริก1ช้อน
1: ใช่ฮะ
0: เสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะม
1: ัน
0: จะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมุติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ำด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่เยอะแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่าเออมันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตด้วยอาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบปรุงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับ
0: จ้ะ
1: บางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
0: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่ม
1: ัน
0: จะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหร
1: ือ
0: ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเนาะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตั

0: เองยันครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลย
1: ปกติ
0: ใช่โอเคป่ะ
1: ผมว่าเจอปัญหาไว้ว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
0: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆ
0: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยงเราไม่กินเพื่อเที่ยงบ่ายๆเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
0: ใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก็เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคกีนด้วยแล้วก็มีพวกไส้กรอกอีกใช่
1: แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
0: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
1: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
0: ถ้าถามพี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือกอย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพี่เลือกขนมปังละนี่ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอันที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
1: ้
0: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟรกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟรกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
1: ครับเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับ
0: อ
1: ย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบริออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกซิมเปิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
0: มองหน้าเชฟก่อนนะพอบริออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
1: บริออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
0: บริออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต่ว่าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากิน texture ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวครับมันจะเป็นซิมเปิลขาบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
0: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่มนะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
1: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
0: มากแล้วเย็น
1: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ได้ครับ
0: กลิ่นจะดีขึ้น
1: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสมากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นก็เป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโดบด
1: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะคร
0: ับแต่มันไม่อร่อยอะดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
1: ใช่ครับ
0: มันต้องปรุงยังไง
1: ม
0: ัน
1: ต้องปร
0: ุ
1: งครับปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก็คือบัลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำมันจะเปรี้ยวหวานเค็
0: ม
1: พอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอดีบวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืด
0: ใช
1: ่มั้ยครับ
0: ทําไง
1: แต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิทหรือว่าเป็นเบคอน1แผ่นอะไรเงี้ย1แผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทําเป็นไข่คนเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นสแครมเบิลเอ็กคนๆให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็ปกบนขนมปังมันจะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนอ่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยๆจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีมั้ย
0: นัตโตะจริงๆโอเคใช้คําว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่มั้ยคะชนิดนึงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเครื่องเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่2คือนัตโตะทําจากถั่วทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียถ้า าใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีเนื้อโตแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีมั้ยถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
1: ค
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
1: มันก็มีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นชะเท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส้
1: ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับนัตโตะกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ขออาหารจีนแล้วกัน
1: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
0: โอเค
1: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี่ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี่ยครับพี่เอกว่าไงบ้าง
0: ถ้าตรังเนื้อหมูย่างจ้ะเช้า
1: อันนั้นอาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
0: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่สองก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้งๆถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
1: ถูกครับถูก
0: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
1: มันครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่ง
0: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
1: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งหนึ่งเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
0: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
1: จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
0: อ๋อที่มันทุบๆอะไรนะ
1: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทําให้หมูเนี่ยมันฉ่ํามากขึ้นบางทีคนน่ะเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ํามันอย่างเนื้อวัวครับหรือเนื้อไก่อ่ะมันจะไม่อุ้มน้ําใช่มั้ยฮะ
0: ใช
1: ่แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทําเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไข่อย่างเงี้ยครับเราก็จะกําหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ํามันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ําที่เหลือเข้าไป
0: โอเคเราเติมน้ําได้เท่าไหร่คะอันนี้อาจารย์ก็ไปทําที่บ้านแล้ว
1: เราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันเนี่ยมันจะกำลังดีครับผม
0: okay.
1: แต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวออกมา
0: เราจะเ
1: ติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า
0: เติ
1: มแป้งมันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้ okay. เป็นแป้งมันได้ครับผม
0: วันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้าน
1: ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวัง
1: สำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะคร
0: ับ โอเคค่ะ
1: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคําถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือว่าซื้อของแล้วฟรอเซ่นทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ํากันทุกวันเนี่ยครับพี่ถามว่าทําได้มั้ยครับ
0: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคําว่าซ้ําแต่เราจะพูดคําว่ามันครบถ้วนมั้ย
1: ครับ
0: กับอันที่2คือถามว่าซ้ําเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาล
1: ถูกครับ
0: เวลาที่เรายังคงกินอยู่เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงเอ้ยไม่ว่าอะไรเลยเค้าก็เลยจะบอกว่าเวลาเรากินเราควรจะกินตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ใดๆก็ตามเงี้ยถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ําๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดๆก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่สองก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาฆ่าแมลงทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
1: โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำจริงๆแนะนำว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่า
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ำกันทุกวันเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คตัวคุณค่าทางอาหารก่อนว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ ทานได้เลยครับ
0: ใช่ค่ะก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสำคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสำคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากัน

0: ค่ะ
1: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับอย่าลืมติดตามมาที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทาง Mahidol Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอ๋ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะอันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองและก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซส์หรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยน

แปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอภิวาสมาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: ต้อนรับเข้าสู่ศิราสามร้อยหกสิบองศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะ
0: ครับครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบิ่นนะครับเอ็นไขว้นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมทรุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: ์
2: บวมบ่อยๆเข่าตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เกิดการเสื่อมขึ้นมาได้เกิดการสึกหรอขึ้นมาได้
0: จึงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
0: ครับงั้นแปลว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อม
2: ครับ
0: หนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่คร
2: ับเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมาโรคนำเช่นติดเชื้อ
0: บ
2: ริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได้ก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับที่เราพบมากที่สุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวันก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
0: ในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
2: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก็อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
0: นะโดนทำโทษต้องสก็อตจัมป
2: ์สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
0: เพราะมันอันตรายมาก
2: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียได้ในเวลารวดเร็วมากครับปัจจัยอีกปัจจัยนึงก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงนี่มีปริมาณไขมันในร่างกายนี่เยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
0: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
2: มาก
0: กันได้เลยไหม
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
0: อ๋อเหรอฮะ
2: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6ถึง7ต่อ1นะครับ
0: โอ้โห
2: ในผู้ชายเนี่ยพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับ ผู้หญิง
0: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
2: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามมากๆแบกข้าวสารบ่อยๆอันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำประปาไม่ค่อยมีต
0: ้
2: องไปแหบหามน้ำมา
0: แบกน้ำหาม
2: เข่าสึกหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเนี่ยเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
0: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้
2: มากข
0: ึ้
2: น
0: แบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
2: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขานี่นะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งเขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
0: ื้น
2: เนาะเขารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่น
0: ี
2: ้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้ว
0: เพราะการนั่งยองบ่อยๆ
2: ไม่ได้
0: เสื่อมง่าย
2: ครับ
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
0: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
2: ครับโดยเฉพาะคนไทยข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
0: ่
2: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ
0: ของ
2: เราเนี่ยอะ
0: ไร
2: แล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ เพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจังหวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิอีกนั่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากชีวิตประจำวันใช้ไปมากแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้นะครับ
0: ครับอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ครับอย่างถ้าสมมติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะรับน้ำหนักไป25กิโลกร
0: ั
2: ม
0: แบ่งเท่ากัน
2: นะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้าแล้วกระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก
0: ็
2: จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้ง2อันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับหนัก50ถึง70กิโลกรัมละ
0: ต่อข้างนะ
2: ตอน19นะครับ
0: ตอน19
2: 19ที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็109กว่า 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นยื
0: นแค่
2: น
0: ี้
2: แหละครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
0: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
2: ก็เป็น100กิโลละ
0: เป็น100ถึง150กิโล
2: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็ว
2: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้า100กลายเป็น 3-400 กิโล
0: โอ้โห
2: หนักไหมครับ300กิโล
0: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
2: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6-7เท่าตัว
0: 6-7เท่าตัว
2: 6-7เท่าตัวนะ
0: โอ้โห
2: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งไปกระโดดกบ1ครั้ง
0: ค
2: ูณ6เข้าไปก็เป็น300
0: กิโล
2: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
0: แทนผมนึกถึงผมเล่นแบดกระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้
2: ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงกระแทกสู่เข่าเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบสู่พื้นนั้นเป็นแรงตัวคูณเลยนะครับ
0: โอ้โห
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
0: ผมเคยเข่าบวม
2: ครับ
0: แข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
2: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
0: ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบ
2: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
0: เตือน
2: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
0: เขาเตือนเตือนผมแล้ว
2: อ
0: ี
2: กนะครับ
0: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
2: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวเขาบวกเข้าไปแล้ว2-3กิโลเข้าไป นะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
0: ผม
2: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
0: ทำไมฮะ
2: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
0: ครับ
2: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป6-7เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
0: อ้าวเหรอเขาจะทำ
2: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยพยุงน้ำหนักแบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได้
0: กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
2: อยู่รอบๆต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะนั้นมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
0: อาจารย์บอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
2: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
0: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
2: นี่เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
0: ร
2: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคงมีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
0: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
2: ใช่เสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
0: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
2: อยู่ขั้นเลยครับ
0: อ
2: ยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
0: ๆ
2: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
0: ้
2: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
0: บ
2: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
0: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
2: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได้การ

0: เหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
1: ครับตันไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมหลุมหลุมมากขึ้นเนี่ย
0: ครับก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถถูกรถบรรทุกผ่านไปทุกวันทุกวันถนนก็ขรุขระ
1: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเป็นเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
0: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้ว
1: กรับกรับ
0: เดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
1: วันนั้นผมก็ได้ยินนะวันนี้ข่าวบวม
0: บวมกรับผิดผิดมุมไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณอาจจะโชคดีก็ชั่วคราวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นเบือนบวมน้ำขนาดเสพหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
1: ่
0: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
1: ย
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
1: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ
0: ็
1: บ
0: ใช่ครับ
1: ที่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูระหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมครับว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดั่งใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเอ๊ะเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บ
0: จะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าอุ้ยเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแล้วนะครับมีอาการบวมบวมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ 10-20 ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนคูดไปเรื่อยก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่ง
1: อ๋อใช่ใช่
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิดความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ เขาจะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติ
1: ครับโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี
0: ้แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไม่พร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสองครั้ง
0: มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างใดนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีนี่สึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: และสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะ

0: Pet Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
2: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับ

0: พบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้และดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
1: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
2: ๆและอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk Do and Don't
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: สามัญประจำบ้านตอนตาแดงแค่มองแรงอ่ะก็ติดได้นะ
6: ฝนตกหนักมากดีนะเนี่ยตกตอนใกล้ๆเป็นกันเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำแน
7: ่นี่ยังไม่เป็นลูกหมาอีกเหรอเนี่ย
6: ยังนี่เขาเรียกเปียกพอเซ็กซี่ดูเสียงเธอไปก่อน
7: เซ็กซี่มาก
6: เป็นไรอ่ะ
7: ไม่รู้อ่ะตาแดงว่ะเรียบร้อยไม่ทัน
6: ไงอะ
7: แลบลิ้น
6: หายเหรอวะ
7: ลอง
8: แลบลิ้นใส่กันแบบนี้ตาแดงก็ไม่หายหรอกค่ะ
9: พยาบาลหนุ่มมาช่วยแล้ว
8: ที่แลบลิ้นใส่กันเมื่อกี้เนี่ยนะคะไม่ได้ช่วยทำให้รักษาตาแดงแล้วก็ไม่ได้ช่วยป้องกันตาแดงด้วยนะคะ

0: แล้วพวกเราต้องรักษายังไงคะ
1: โรคตาแดงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะให้ยาหยอดตามาหยอดค่ะถ้าเป็นอาการช่วงแรกๆจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงแสบตาเคืองตาหมอจะให้หยอดตาถี่นิดนึงทุก 1-2 ชั่วโมงแต่พอเรารู้สึกดีขึ้นการหยอดตาก็จะห่างออกไปหน่อยเป็นทุก 4-6 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามตอนกลางคืนเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องป้ายตาไว้ตลอดทั้งคืนเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้พวกเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
1: พิเศษแน่นอนเลยค่ะอันที่หนึ่งหยุดเรียนกลับไปบ้านเลยค่ะอาจจะประมาณ3วันด้วยซ้ำแต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วต้องพักผ่อนนะคะงดใช้สายตาแต่ถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องออกไปข้างนอกต้องใส่แว่นกันแดดค่ะเพื่อป้องกันการระคายเคืองนะคะส่วนเรื่องที่สองเวลาน้ำตาไหลหรือระคายเคืองเนี่ยใช้ทิชชู่เช็ดตาแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยทิ้งถังขยะปิดให้มิดชิดอย่าวางเกะกะนะคะอาจจะแพร่กระจายเชื้อได้แล้วขอเสนอแนะให้อย่าใช้ผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าเพราะเราเช็ดแล้วเช็ดอีกก็จะทำให้มันหมักหมมนะคะทำให้เกิดเชื้อโรคได้ง่ายเรื่องต่อไปไม่ควรใช้ผ้าปิดตาเชื้อโรคจะหมักหมมมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดตั้งแต่พูดมาคือการล้างมือเพราะว่าตาแดงเนี่ยจะมีน้ำตาออกมาตลอดและในน้ำตามีเชื้อโรคไม่ว่าจะหยอดตาหลังหยอดตาสัมผัสลูกตาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องล้างมือตลอดเลยค่ะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างดีเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: ไปก่อนนะคะเดี๋ยวติดตาแดง

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็จะมักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้ง

0: หัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRamaChannelนะคะ

0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่จะรวมเรื่องราวของสาระทางโภชนาการนะครับแล้วก็การออกกำลังกายผมก้องวุฒิชัยวงจรเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้มีคุณหมอฝนอยู่ด้วย
0: ครับก้าวหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับในส่วนของรายการของเรานะคะเราก็จะมาคิดเมนูสุขภาพซึ่งทั้งอร่อยทำได้จริงและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณก๊อฟนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับผม
0: สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
1: ครับก็คุณก๊อฟวันนี้มีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางรายการใช่ไหมครับ
2: ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยาคร
0: ับ
2: ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปี
0: ก็เลยอยากที่น่ารักมาก
2: อยากจะให้เชฟก้องอาจารย์หมอช่วยครีเอทเมนูง่ายๆ
1: ครับ
2: สัก2เมนูของคาวและของหวาน
1: โอเคมีของหวานด้วย
2: ภรรยา
0: น่ารักมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟ
1: มีของข้าวกับของหวานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตัวแรกเลยก็จะเป็นซีฟู้ดพาสต้านะครับ

0: อย่างแรกเลยเราลวกเส้นก่อนนะครับโอเคว
1: ันนี้เราเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ย
0: เป็นไรซ์เกรนครับ
1: เป็นลักษณะของโฮลเกรนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเส้นโฮลเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่มันก็จะมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราต้มน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะมีคุกกิ้งลิควิดก็คือตัวที่จะเชื่อมระหว่างซอสกับเส้นนะครับอันนี้ต้องบอกคุณก๊อฟก่อนว่าพาสต้าที่ดีเนี่ยคือตักเส้นขึ้นมาซอสติดเส้นนะครับน้ำเดือดจัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เส้นมานะครับถ้าสำหรับ1คนนะครับประมาณนี
1: ้ไม่เผื่อคุณก๊อฟทานเลยเหรอคะ
0: คุณก๊อฟทานด้วย
2: ทานด้วยครับ
0: คุณก๊อฟทานด้วยก็เพิ่มครับแหมไม่ท้วงเลยเส้นนะครับเวลาลวกก็คือเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นจะกระจายแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงไปเองนะครับโอเคเราก็ต้มเส้นนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูหลังจากนี้ผมจะทำคุกกิ้งลิควิดอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้เราเป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำที่ได้จากหอยตลับนะครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีน้ำมัน2แบบนะครับคุณหมออันนี้ถ้าเราดูสีจะเข้มกว่าอันนี้เป็น91นะคร
2: ับ
0: อันนี้เป็น92
2: โอเค
0: เราเล่นนะครับอันนี้เป็น extra virgin olive oil
1: ลองดมดู
0: ครับครับอันนี้ extra virgin นะครับส่วนนี้เป็น light olive oil
1: ก็จะแบบกลิ่น light ก็จะ
0: ต่างกันมากตัวนี้เราใช้เวลาจบจาน
1: ก็คือตัว extra virgin ที่มันเป็นกลิ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายฉันใช้ปรุงอาหารเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก๊อฟมีแผนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมคะวันพรุ่งนี
2: ้คุณหมอพอจะแนะนำไหมว่าผู้หญิงชอบอะไร

0: ครับ
1: ใช่ไหมคะให้มันใช้สตีม
2: พอเราได้ยินเสียงว่ากระเทียมมันเริ่มสุกนะครับหอยมันเริ่มโอเคร้อนทุกอย่างปุ๊บใส่ไวน์ขาวนะครับทีนี้คือสตีมละแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาที่เราใส่แบบนี้บางคนจะถามโอ้โหเชฟเมาเนี่ยใส่ตั้งเยอะไม่ครับ
1: จะระเหยหมด
2: ความร้อนใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช
3: ่ในเรื่องของกลิ่น
2: ใช่ครับจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยรวมแล้วก็ช่วยบิ้วรสชาติของของนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับเราใส่อันนี้เป็นไลท์โอลิฟออยล์นะครับกระเทียมนะครับ
3: ครับ
2: ก๊อฟใส่ให้เลยพยายามก๊อฟทานเผ็ดไหมครับ
3: อ๋อได้ครับ
2: นิดหนึ่งได้นะครับโอเคพริกบ้านเราเนี่ยแหละครับนิดหน่อย
3: ครับ
2: ครับแล้วก็คนเลยครับ
1: โอเคลักษณะการผัดเนี่ยเราจะใช้ความร้อนปานกลางไม่สูงมากอ
2: ันนี้เปิดไฟต่ำไว้นะครับ
1: การใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกก็จะดี
2: โอเคเดี๋ยวพอเขาเหลืองนะครับสวยนะครับเราจะใส่ซีฟู้ดนะครับลงไปวันนี้เรามีเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยตลับแล้วก็หอยแมงคู่นะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจะ

0: คอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยจริงๆซีฟู้ดมันก็มีข้อดีของมันนะ
1: ครับ
0: เช่นมันก็มีแร่ธาตุใช่ไหมคะไอโอดีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกสังกะสีซิงค์ในกุ้งก็จะมีเซเลเนียม
1: อันนี้ไวน์ขาวนะครับที่ติดกระทะอยู่เราขึ้นหมดเลยโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่คุกกิ้งลิควิดเพิ่มเข้าไปนะครับหอยอ้าแล้วเห็นไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วน้ำที่เราได้จากข้างในหม้อตัวนี้มันจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆน้ำตัวนี้จะเต็มไปด้วยรสชาตินะครับ
0: อันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาเลยเนาะก็เป็นใช้ความหวานจากธรรมชาติทั้งหมดเลย
1: ครับขูดขึ้นเลยครับก็ขูดทุกอย่างออกใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อหอยตลับใส่เลยครับ
2: ผัดทั้งเปลือกได้เลยใช่ไหม
1: ผัดเปลือกครับก็โทเมโต้ซอสนะครับเพราะงั้นเราก็ใส่ซอสพาสต้
2: าซอสนี่เป็นซอสพาสต้าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ใช่ครับใช้ได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคเส้นได้แล้วนะครับครับ
0: ท
1: ี
0: นี้เส้นแบบที่มันไม่สุกจนเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะมีรสชาติเฉพาะของเส้นที่เป็นโฮลวีเนี่ยการที่มันไม่สุกมากค่ะมันจะช่วยทำให้การดูดซึมน้ำตาล
1: อ่
0: ะไม่ค่อยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกินเส้นลักษณะที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลช้ากว่าเนาะก็ได้ประโยชน์สองต่อ
1: รบกวนคุณก๊อฟเอาหอยแมงผู้ใส่ข้างในนะครับโอเคขอบคุณครับเครื่องเยอะมากนะครับคุณหมอฝนให้หอยตลับมาเต็มเหนียวเลยนะเต็มแม็ก
0: อร่อยค่ะชัว
1: น้ำต้มเส้นนะครับเราใช้กับการผัดพาสต้าเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือมันทำให้เส้นเกาะกับซอสแล้วก็อันนี้ extra virgin olive oil นะครับใส่ตอนจบนิดนึงแล้วก็เรามีอันนี้เป็นพาสลีย์นะครับ
0: หอมเลย
1: นะครับพรุ่งนี้ถ้าคุณก๊อฟทำนะครับเราก็เอาตะเกียบก็ได้ครับ
2: ครับ
1: นะครับแทงเข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็บิดเขาจะติดขึ้นมาหมดนี้นะ
2: ครับ
1: แล้วก็วางที่การจานเลยผมจะให้คุณก๊อฟซ้อมก็คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้จัดเรียงตามที่ต้องการเอาลองดูวันนี้เลย
2: วันนี้เลย
1: แล้วเดี๋ยวผมคอยแก้ให้พรุ่งนี้จะได้โอเค
2: สอนศิลปะด้วย
1: ลองดูครับ
2: โอเค
1: ไม่มีผิดไม่มีถูกลองได้

สวยแล้วนะครับถ้ามีคุณก๊อฟจัดบีบทุกอย่างเข้ามาเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจัดให้ทุกอย่างมันเล็กลงเราจะมีวงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้เกินออกมานะครับ

0: เรียบร้อยไปนะครับเมนูแรกอาจจะดูแล้วเหมือนจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุณก๊อฟน่าจะโอเคอยู่แล้วน่าจะไหว
1: ไม่มีปัญหา
0: โอเคคุณหมอครับเมนูนี้ผ่านไหมยังไง
2: ผ่านอยู่แล้วนะแป้งก็เป็นเส้นหิดใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นจากซีฟู้ดก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะ
1: มีครีมไม่มีชีส
2: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวไม่มีครีมไม่มีชีสนี่
2: เพิ่มได้ค
0: ่
2: ะ
0: ขอยกไว้ในช่วงหน้าเพราะมีครีมและชีสให้เต็มที
1: ่ okay.
0: นะครับแต่ okay. ว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอให้กับคุณก๊อฟลองไปทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวติดตามชมครับเมนูที่2ซึ่งก๊อฟบอกว่าขอเป็นของหวาน
2: ใช่ครับผู้หญิงทุกคนต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลย
0: ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับวันนี้จะทำเป็นเขาเรียกว่าทรัฟเฟิลนะครับหรือว่าทรัฟเฟิล
2: ทรัฟเฟิล
0: ก็คือเป็นลูกกลมๆนะครับหน้าตาจะอารมณ์ว่าเป็นคล้ายๆโมจินะครับ

0: วันนี้เลือกมาแบบเกรงใจหมอที่สุดแล้วเป็นแบบนันแฟตพยายามจะตัดน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นสูตรที่หวานน้อยๆแล้วก็มีโจทย์มาว่าชอบทานสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับ
2: สตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับ เมนูอาหารคู่รักมากเลยนะคะเ
0: พรา
2: ะ
0: ว่า
2: สีสวยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: คุณค่าทางอาหารก็ดีนะมีวิตามินซีเนาะนอกจากนั้นเนี่ยพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พวกสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอาหารซึ่งบำรุงหัวใจเนาะเหมาะมากอาหารคู่รักนะคะบำรุงหัวใจ
0: โอเคอันนี้ผมจะหั่นอันนี้ก่อนนะครับสตรอเบอรี่ก็คือเราตัดขั้วออกนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พิจารณาตามไซส์ของมันนะครับเราก็จะหั่นให้ได้ชิ้นหนึ่งสัก6นะครับชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเอาไปตีกับเนื้อของครีมชีสนะครับเดี๋ยวจะให้คุณก๊อฟทำต่อนะครับส่วนผมจะมูฟไปฝั่งนู้นนะครับโอเคเชิญครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็ไว้ในนี้นะคร
1: ับ
0: โอเคคุณหมอช่วยส่งครีมชีสให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับ
2: ครีมชีส non fat
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าคุณก๊อฟต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็ทำคืนนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเพื่อที่จะเซตตัวลงโถตีนะครับปรับเป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่โถตีเข้าไปนะครับขอซาวครีมด้วยครับคุณหมอ
2: ซาวครีมนะคะ
0: ครับอันนี้เป็นซาวครีมนะครับต่อมาเราจะมีน้ำตาลกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับอันนี้ต้องบอกคุณหมอว่าลดราคาให้แล้วปกติเยอะกว่านี้นะครับ
2: เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็จะห่วงใช่ไหมคะชอบก็ชอบทานชอบกินมากเลยของหวานแต่ว่าพอกินเสร็จก็จะมานั่งกุมใจตายละกินไปได้เยอะทำยังไงดีอ้วนแล้ว
1: เป็นทุกคนคร
2: ับ แฟนเป็นไหมคะ
1: เป็นคร
2: ับภรรยาเป็นเนาะ
1: ไม่ทานข้าวเย็นแต่ชวนผมไปทานเครป
2: จริงๆเขาก็ทำถูกนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานขนมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแพลนก่อนเราก็อาจจะลดปริมาณของแป้งกับไขมันในมื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บที่เอาไว้สำหรับทานเรื่องของหวานได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าสปาเกตตี้ที่เราทำ ส่วนตัวเส้นจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราจะไปเน้นที่เครื่องตัวซีฟู้ดร่วมกับมะเขือเทศเพื่อที่เราจะได้เก็บพื้นที่เอาไว้ทานขนมหวานนะคะหรือเทคนิคที่สองนะคะเวลาทานก็ถูกต้องเลยต้องไปเป็นคู่แชร์กัน
0: ช่วยกันทาน
2: ใช่เทคนิคที่3คือทานเสร็จก็ไปเบิร์นออกซะนะคะ
0: โอเคครับอ
2: าจจะช่วยได้เล็กน้อย
0: ในนี้มีซาวครีมนะครับครีมชีสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็วานิลาใส่รวมกันนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับถ้าคำถามคลาสสิกที่สุดถ้าไม่มีเครื่องตีทำยังไง
1: ครับ
0: ครับ
2: ตีมือ
0: ตีมือใช้ตะกร้อมือตีได้เลย
1: ตีมือไม่ต้องแรงมากใช่ไหมครับเชฟ
0: ตีตอนแรกตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วปุ๊บต้องแรง
2: ตีให้ขึ้นใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็เร่งสปีดตีให้เขาฟูนะครับพอดูเนื้อฟูแล้วนะครับเนื้อเริ่มฟูปุ๊บอย่างนี้ครับ
3: เริ่มฟูนะครับ
0: ตีแล้วเห็นเป็นรองหยุดเลยครับพอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ก๊อฟดูอันนี้คือเขาเริ่มฟูนะครับเห็นเป็นรอนนะครับเนื้อจะเริ่มฟูเบานะครับสิ่งที่เราทำก็คือภายในส่วนผสมพวกนี้ครับเขาจะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบๆนะครับที
2: ่
0: อย
2: ู่
0: ต
2: าม
0: ใช่ครับปาดออกนะครับแล้วเก็บเข้ามาไม่งั้นเราจะมีเป็นก้อนๆน้ำตาลอยู่เต็มไปหมดพอใส่ลงไปปุ๊บทีนี้นะครับเป็นคราวของไอซิ่งนะครับครึ่งนึงก่อน
2: ไอซิ่งนี่ทำไมเราต้องใส่ทีหลังอะคะเชฟ
0: ถ้าเราใส่ไปเมื่อกี้แล้วเราตีเร็วเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: จะไม่ขึ้น
0: มันจะ
2: ขึ้นมากเกินไป
0: เต็มไปหมดเลยครับ
2: โอเคเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตีนิดเดียวนะครับเบาๆ
2: เพราะอันนี้มันขึ้นละไม่ต้องใช้ความเร็วสูงเน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวเราจะตีอีกรอบนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นครับค่อยๆใส่ที่เหลือไปเลยนะครับถึงจังหวะนี้ถ้าเราดูข้างในปุ๊บเราเห็นแล้วว่าขอบมันติดใช่ไหมครับถ้าเราเห็นข้างในนะครับขอบมันติดเครื่องครับแล้วก
2: ็เอาออกมาตลอดเข้ามา
0: ถูกต้อง
2: กวาดน้ำตาลไปใหม่
0: กวาดน้ำตาลลงไปถ้าคุณก๊อฟอยากทำเองที่บ้านอาจจะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วค่อยๆตีมือด้วยกันค่อยตีด้วยกันจนสุดท้ายมันฟูอันนั้นแหละคือง่ายที่สุดละถ้าใช้มือตีนะครับ แต่ว่าวันนี้เรามีเครื่องก็ใช้เครื่องช่วยทุ่นแรงตอนนี้นะครับผมจะเอาออกละที่เหลือก็คือขอเป็นสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้คุณก๊อฟหั่นไว้นะครับใส่ลงมา
2: เลยครับเขียนอะไรก็ได้นะ

0: ุ๊บ
1: แช่ตู้เย็น
0: แล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็แช่เย็นแล้วนะครับเสร็จตัวแล้วจะรบกวนก๊อฟช่วยกดแครกเกอร์ให้หน่อยนะก็ง่ายๆใส่ถุงนะครับแล้วก็กดแครกเกอร์ด้วยไม้นะครับส่วนผมกับคุณหมอเราจะมาปั้นครีมชีสครับตัวกัน
1: ขอลองทำบ้าง
0: พอคุณหมอจับปุ๊บก็จะละลายนิดนึงนี่ครับคุณกอล์ฟพอเขาเซตแล้วคุณกอล์ฟก็ใส่ถุงมือแล้วปั้นไปเลยมาแล้วก็วางไว้อย่างนี้

ประมาณนี้จริงๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราทำถึงตรงนี้นะครับใช่ก็มีเขาก็จะอยู่ทรงละนะครับอันนี้เริ่มละลายละนะครับลองดูว่าเราจะได้สักแค่ไหนใส่ลงมานี้เลยครับ

0: เมนูนี้ทานต้องทานตอนแข็งๆหรือให้มันนิ่มนิดนึงแล้วค่อยทานถึงจะอร่อยครับ
1: ผมว่าทานแบบแข็งครับแต่ว่าคือไม่ใช่แข็งโป๊กแบบโป๊กๆถ้าโป๊กขนาดนั้นมันจะเสียบไม้ไม่ลงผมว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่คืออาจจะมีโกรธกันวันเกิดได้ครับเอาเป็นลักษณะกำลังดีดีกว่า

0: เมนูนี้นะคะเป็นขนมซึ่งทานอร่อยเนาะมีความหอมหวานของสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติเนี่ยแบบมันเข้ากันระหว่างครีมชีสกับไอตัวกรอบๆข้างนอกถ้าดูจริงๆแล้วแคลอรี่จากอาหารส่วนนี้มันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ชีสครีมชีสเป็นสูตรนันแฟตมันเอาแฟตออกไปหมด
1: ซึ่งถ้าเราอยากลดแคลอรี่เราก็ใส่ผลไม้เพิ่มลงไป
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนูซึ่งเรียกว่าเฟรนลี่ต่อผู้หญิงที่รักสุขภาพนะคะ
1: ครับ
2: ครับยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณก๊อฟด้วยพรุ่งนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะออกมาราบรื่นนะครับ
0: แล้วก็แน่นอน
2: จะน่ารักขนาดไหนจะดูแล้วโรแมนติกขนาดไหนยังไงไปติดตามชมในวีทีอาร์กันครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็หลังจากที่ผมได้ไปเรียนกับเชฟก้องมาแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภรรยาผมจะแฮปปี้กับมื้อนี้หรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วครับพาสต้าซีฟู้ดโทมิโตซอสอาหารจานแรกในรอบ3ปีตั้งแต่เราคบกันมาต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารจานต่อไปจะเป็นอะไร

0: คครับเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าของวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียกเขามากัน
1: อะไรอ่ะ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสำหรับวันเกิดค่ะหิวหรือยัง
1: หิวค่ะ
2: โอเคงั้นหันหลังค่ะ
3: ไหวไหมตื่นเต้นไหม
1: ทำอะไรนี่เราไปไหนเนี่ย
0: เอาหน้าเดี๋ยวก็รู
3: ้นี่กี่นิ้ว
1: ไม่เห็น
3: โอเคป่ะ
2: Happy birthday ค่ะ
1: โอ้โหนี่ใครทำคะเนี่ย
2: ก๊อปทำสิคะ
1: ก๊อปทำเกิดมาก๊อปเคยทำอาหารเหรออ
2: ้าวทำแน่นอนนี่อาหารจานแรกตั้งแต่เราคบกันมาเลยนะ
1: อาหารจานแรกในชีวิต
2: เออที่สามีทำให้ถูกไหม
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวลองชิมดูชื่อเมนูว่าซีฟู้ดโทเมโตซอสพาสต้าไปเรียนกับเชฟก้องมา1วัน
1: วันเดียว
2: แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทานได้ไหมอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีมาก
2: ค่ะ
1: นี่ทำเองจริงๆหรอ
2: ทำเองค่ะเรามาชิมหอยตลับค่ะแปลว่าเสียชื่อเชฟก้อง
1: เมนูนี้อะไรคะ
2: สตรอเบอรี่ครีมชีสทรัฟเฟิลค่ะทานเลยค่ะชิมเลยอันนี้ก็สอนโดยเชฟก้องเหมือนกัน
1: อร่อยทั้งหมด
2: มันต้องเป็นถึงข้างล่างแล้วมันจะมีกรอบๆนิดนึงค่ะอันนี้เราสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วเอาครีมชีสไปคลุกให้มันเป็นก้อนก็ได้ค่ะเร็ว
1: ชอบทั้งสองอย่างแต่ชอบอันนี้มากกว่านิดนึง
2: โอเคโอเคสุดท้ายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์อะไรคะเนี่ย
2: เซอร์ไพรส์ค่ะว่าชอบหรือเปล่า
1: แตกไหมคะ
2: ไม่แตกค่ะแกะเลยเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนชอบค่ะ
1: โอ้โห
2: สีเป็นไงคะ
1: สีแบบเจ็บมาก
2: ชอบไหมคะ
1: ชอบที่สุดเลยค่ะ
4: วันนี้จะฝึกเทคนิค21
5: ครับ
4: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจคือเทคนิค21คืออะไรครับ
5: เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
4: วิดพื้น
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday พี่ต้นครับ
0: ครับ
1: วันนี้หัวใจผมกระปี้กระเป๋าร่างกายผมพร้อมมากๆสำหรับการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: 7ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับอะไร
0: ฟังชัดๆอีกที
1: ครับ
0: 7ครับ
1: 7 7หมายถึงเลขท้าย2ตัวอยากให้คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ใบหวยเอาจริง
0: ๆครับจริงๆ
1: ขอครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: ตัวเนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับ
0: ตัวสุดท้ายก็7ครับ
1: 7
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: ครับ
1: คราวนี้มีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเฮ้ยต้น
0: ครับ
1: เมื่อใบหวยอะไร3ตัวอย่างนี้เล่า
0: ไม่ใช่ใบหวย
1: มันหมายความว่าอะไร
0: ความ
1: หมายความว่าอะไรครับ
0: 7เนี่ยพี่พูดไปกี่ครั้งละ
1: 7 7 7พี่พูด3ครั้งครับ
0: โอ้โหชัดเลย
1: ครับผม
0: ครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะฝึกกันวันนี
1: ้คืออะไรพี
0: ่
1: เทคนิคอะไรครับ
0: รวมกันเป็นเท่าไหร
1: ่21นะครับ
0: ทเวนตี้วัน21
2: ว้าว
1: นี่ทเวนตี้วัน
0: ใช่แล้ว
1: ยอดเลยโอ้วันนี้จะฝึกเทคนิค21
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเทคนิค21คืออะไรครับ
0: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นเราเคยคุ้นเคยกับ10ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง8ครั้งตัวนี้มันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: เทคนิค21คือการพัฒนากล้ามเนื้อวิธีนึง
0: ใช่
1: ที่น่าสนใจมากและคุณผู้ชมครับทำไมต้อง21ทำไมต้อง7 7 7เดี๋ยวเรารู้กันกับการออกกำลังกายอันนี้ได้ครบทุกส่วนไหมครับกล้ามเน
0: ื้อ
1: ท
0: ุกส่วนครับ
1: ครบทุกส่วนด้วย
0: ใช่
1: ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะครับเราเคยนำเทคนิคซูเปอร์เซตมาใช
0: ้
1: ก็คือนำเรื่องของท่าที่ด้านตรงข้ามมาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื
0: ้
1: อวันนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเทคนิค21สามารถพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยครับสองมือดักกวักมือเรียกสองมือดักกวักมือเรียกสองมือล้วงกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าซื้อน้ำถูกๆครับพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: เอาน้ำมาทำไมนี่ผมมาขายน้ำยังไง
0: บวยจำไม่ได้เลยไอ้นี่มันก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ได้
1: แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องมีหลายสัดหลายส่วน
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากัน
1: กล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากัน
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อย
1: พี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างด้วย
0: ใช่แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: ครับ
1: ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน
0: ครับ
1: วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับ
0: โอเคแขนอกหลังไหล
1: ่โอ้แสดงว่าอัปเปอร์พาร์ททั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ด้วยเทคนิค21
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมแล้วครับเริ่มต้น
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนดี
0: ท่าแรกเลยก็เป็นหน้าแขนแล้วกันบวยใช้ทราย
1: โอเคทรายกับน้ำทรายจะหนักกว่าน้ำนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ถ้าใส่น้ำลงในทรายก็จะยิ่งหนักขึ้น
1: โอ้สุดยอดใช่
0: ครับปกติเวลาบวยเล่นไบเซปเล่นต้นแขนหน้าบวยเล่นยังไง
1: ปกติทุกคนเวลาเล่นเวทหรือเล่นไบเซปก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้
0: ใช่
1: นี่คือถือว่าเต็มมูฟเมนต์แล้ว
0: ใช่แล้ว
1: เต็มการเคลื่อนไหวของไบเซปแล้ว
0: ใช่คราวนี้เราเปลี่ยน
1: เทคนิคทเวนตี้วันคือ
0: เราจะแบ่งแยกเป็น3ช่วง
1: เป็น3เซต7 7 7
0: 7 7 7ใน1เซตอันที่1ก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งนึงนะครับ
1: 7แรกครึ่งนึงก่อน
0: ใช่
1: ทำไมครับ
0: นะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วงแรกของการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นอีก7ครั้งต่อไป
1: ครบ7ปุ๊บ
0: มาถึงสุดนะครับอีก7ครั้ง
1: 3 4
0: 7ครั้ง
1: 5 6 7หลังจากนั้น
0: ก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7สำหรับคุณผู้ชมที่ทำไมเราเคยเข้าเวทเข้ายิ
0: ม
1: และจะมายกน้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหมใครที่ไม่เคยลองเทเวนตี้วันหรือว่าเทคนิคนี้มาก่
0: อ
1: นแนะนำให้เล่นน้ำหนักน้อยกว่าที่ตัวเองเคยยก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันหนักครับการที่เราทำแบบนี้คือ7แรกเนี่ยเราทำแบบครึ่งนึง
0: ครึ่งนึง
1: เราออกแรงส่วนนึงแล้วนะอีกครึ่งนึงคือ7สุดท้ายแต่มูฟเมนต์
0: อีก7
1: มันหนักกว่าซูเปอร์เซตนะครับ
0: ครับ
1: เทคนิคแบบนี้คือมันทำให้ดีกับกล้ามเนื้อยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นในเรื่องของความทนทานกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อง
1: กล้ามเนื้อจะลีน
0: ใช่แ
1: ล้วชัดเจนทนทาน
0: ครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปร่วมๆกันพร้อมกัน
1: ถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับ
0: ส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีความรู้ว่าเอ้ยเล่น
1: มัน
0: ต้องขนาดนั้นเร็วบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย แต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตามไปกับของตัวกล้ามเนื้อด้วย
1: คือเราขึ้นอย่างละ7เนี่ยอันนี้ขึ้นมา7และนี่อีก7และเต็มวงอีก7นึงถ
0: ้
1: าเกิดเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันคืออะไรครับ
0: โอเคมันก็คือง่ายๆว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงการเล่นใช่มั้ยครับคือช่วงเริ่มต้นมาหาช่วงกึ่งกลางนะครับช่วงละไอ้ช่วงที่2ก็คือช่วงกึ่งกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นจะไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่ไหมถ้าเกิดเราช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำงานมากขึ้น
1: ส่วนที่จะเน้นช่วงนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: พี่ยกไป
0: พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเริ่มภาพถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละ
1: แต่เต็มวง
0: นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลย
1: อ๋อจะได้ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: นี่พี่ต้นครับสงสัยครับ
0: ครับ
1: ทำไมต้อง777ครับ
0: เขามีการลองทำดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า777มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกว่านะครับเพราะงั้นมันตรงนี้ก็น่าที่จะ
1: เป็นอะไรค่ากลาง
0: ใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทำตรงนี้มันน่าจะโอเคมันไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ

0: ่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแขนใช่ไหมครับไบเซปแล้วคราวนี้เราก็เป็นไตรเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันนะครับแต่เราเอาเลือกท่าแล้วกันก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะคร
0: ับ
1: ไบเซปคิกแบ็กนะครับเหยียดยืดดันไปนะครับ
0: เล่นสกี
1: ใช่นี่คือท่าที่เป็นปกติที่เราเล่นอ
0: ันนี้คือเต็มวง
1: ใช่คราวนี้เราก็
0: แบ่งไงครับ7-7
1: เราก็เริ่มจากครึ่งนึงก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงก่อนนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับจากเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับ5นะครับ
0: 6
1: 7หลังจากนั้น
0: คร
1: ึ่ง
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: อันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าเนี่ยหนัก
1: นะครับ7
0: จัดแล้วเนี่ย
1: 4 5 6นะครับ
0: 7ต่อไป
1: ขึ้นสู่ลงสุด1 2 3 4 5 6พยายามเหยียดศอก7นะครับ
0: สุดยอด
1: โอเค
0: มาขอลองด้วย
1: มา
0: เรียกเลย
1: ครึ่ง1เหยียดให้สุด2เหยียดไม่สุด3 4 5 6เจ็ดครึ่งหนึ่งไป1 2ขึ้นที่สุด3ขึ้นที่สุด4ขึ้นที่สุด5ขึ้นที่สุด6 7ขึ้นสู่ลงสุดมาขึ้นที่สุด1 2
0: โทรศัพท์เข้า
1: 3 4 5บีบศอก6มา7โอเค
0: สุดยอดมันกระตุ้นได้มันจริงมันมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสั่นนี่แสดงว่ามันใช่นะครับทำแบบนี้1 1 2เซตเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็21ครั้งก็คือ777
0: ฟินมากเลยพี่ต้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
1: คนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกำลังกายนั้นๆ อย่างเช่นเกิดบวยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของท่านั้นๆ
0: แสดงว่าคนที่เล่นเทคนิค21เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่เป็น
1: ออกกำลังกายปกติอยู่แล้วใช่ไหม
0: ออกกำลังกายมาระดับนึงแล้ว
1: ใช่ใช่คือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไรท่าสิ้นสุดคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้เพราะถ้างั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเริ่มจากตรงไหนตรงไหนกันแน่ถ้าไม่รู้พ
0: ื้นฐานนี่คือไม่แนะนำใช่ใช่เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วว่าหนักเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อด้วย
1: แล้วก็อาจจะเกิดการสลับกันใช่ไหมของการเริ่มต้น
0: อย่างถ้าเกิดไตเสพเราอยากเล่นเพิ่
1: ม
0: เราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมติเอาโอเคเรามี77แต่เราไม่ใช้นี่เราใช้บอดี้เวท
1: ได้เราก็ใช้ไอตัวดิฟ
0: อย่างเงี้ยจะ77ยังไงพี่อย่างเงี้ยเงี้ย
1: แล้วก็
0: มูฟเมนต์คือเต็มอย่างงี
1: ้ย่อครึ่งนึงก่อน
0: แล้วก็ครึ่งนึงเนี่ย
1: ครึ่งก่อน1อ่ะฮะ2ใช่ครับ3 4 7เอาลงครึ่งถึง1ลงหน่อย2 3
0: หนัก
1: ขึ้นสู่ลงสุดเว้ย1 2 3สี่ให้อีกเอาหกไม่ใช่เหรอ
0: เจ็ดแล้ว
1: โอเค
0: ขอนั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเก่งจริงอะผมว่ามันได้มันได้เส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงเพราะสุดท้ายผมว่ามันจะได้ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอะมันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอะอธิบายใบเสร็จคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละต่อไป
1: ทำงานรวมกัน
0: ขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยมันจริงอะ

0: ่อไปครับหัวไหล่ได้ไหมห
1: ั
0: วไหล
1: ่หัวไหล่นะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่เนี่ยมันกล้ามเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบเสกประไทเสกละเพราะน้ำหนักที่เราเล่นอาจจะต้องให้เยอะขึ้น
0: แค่นี้อาจจะไม่พอ
1: ใช่อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นแพ็คละก็ง่ายๆนะครับปกติเราเล่นโชลเดอร์เพรสใช่ไหมครับให้หัวดันขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราเป็น777นะครับ7ครั้งขึ้นครึ่ง7ครั้งก่อนนะครับนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมครึ่งไปหาสุดนะครับ7ครั้งสุดท้ายก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้งนะครับ
0: หนักนะอันนี้น่าจะเป็นไหล่ด้านหน้า
1: ใช่แล้วเพราะเรา
0: ไหล่หน้า
1: อย่าจี้ไปด้านหน้านะครับ
0: บางคนบอกไหล่หน้าไม่ใหญ่อย่าทำไงดีมาในการจับคือความหงายได้หมด
1: ได้ครับเพราะอันนี้มันก็คือจับได้อยู่แล้วแล้วปกติพวกแพ็คพวกนี้มันจะมีที่เกี่ยวที่จับอยู่แล้ว
0: จับได้หมดโอเคแล้วผมทำอย่างนี้

0: กันเอาลองดูนะครับผมจะทำอย่างนี้นะครับแต่มุมเองผมเป็นแบบนี้นี
1: ่อันนี้คือเต็ม
0: นี่เต็ม
1: นี่คือเต็มใช
0: ่โอเคคือในการลองเริ่มต้นเราควรจะซ้อมเต็มมูฟเป็นอย่าง
1: ไรให้รู้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงอะไรคือเริ่มอะไรคือสิ้นสุด
0: พร้อมครับ
1: หนึ่งขึ้นนิดนึงสองขึ้นสามสี
0: ่ผมจะย่อเข่าหน่อยนะพี
1: ่ครับช่วยเซฟห้าหกเจ็ดครึ่งขึ้นหนึ่งค้างมาแค่ครึ่งเดียวสองครึ่งเดียวลงมานิดนึงสามสี่ห้าหกขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนิดนึงอึ๊บขึ้นสุดลงหนึ่งมา
0: ตะเอ
1: สองมาอึ๊บสาม
0: โอ้โหผมบอกเทคนิคให้เลย
1: สี่
0: เด
1: ี
0: ๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให
1: ้มาอึ๊บห้ามาหกยังยังยังอึ๊บโอเค
0: ทำอันนี้นะครับท่านี
1: ้
0: สำหรับไหล่หน้านะครับหรือว่าเราจับแพ็คของแบบนี้ต่างจากดัมเบลยังไงผมบอกให
1: ้
0: คือว่าดัมเบลปกติแล้วเราจะอิสระเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อไหล่หน้าจะไม่ทำงานจะกระจายแรงไปอยู่กล้ามเนื้อด้านข้างไหล่ด้านข้างหน่อยนึงสังเกตเวลาเราเล่นปุ๊บเราจะไม่ขึ้นมาข้างหน้าเดียวเวลาหนักมากเราจะลงมาปุ๊บเริ่มมากระจายข้างแล้ว
1: กลางออก
0: แต่อันนี้
1: มันยึดอยู
0: ่ท่าเนี้ยมันถูกล็อกไว้ให้บีบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มมากอี
1: ก
0: เพิ่มความหนักเราบีบเข้าอีกเดี๋ยวทำให้ดูแบบไม่บีบก่อนจับธรรมดาก่อนจับธรรมดากันนะครับจับธรรมดากันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่บีบด้วยโอ้โหโอ้ย
1: เสื้อจะปีแล้วเสื้อจะปีแล้วมานิดนึง
0: ดูแขนตรงนี้ดูกล้ามเนื้อตักกันโอ้ยมันโอเคโอ้โหนี่มันตึงมากเลยพี่ทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทได้ไหมคร
1: ับ ได
0: ้บอดี้เวทนี่มันจะหนักกว่าอันนี้ใช่ไหม
1: แน่นอนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลยได้ไหมบอดี้เวท
0: เปลี่ยนเอาบอดี้เวทไหล่นี่แหละ
1: เอาได้
0: พี่สอนให้หน่อยทำไม่ได
1: ้ถ้าบริเวณไหล
0: ่
1: หล
0: ัก
1: ก็ต้องไม่ต้องใช้เก้าอี้เลยหัวปักลงไปเลยเราเคยทำไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมครับลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลงครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งหลังจากนั้นเราก็มาอีก7ครั้งขึ้นสุด7ครั้งคราวนี้ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งโอเค
0: โอเคเรียบร้อยนั่นคือบริเวณ
1: บวชไม่ลองอ่ะ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้บวยถามว่าลองทำไงบวยไม่ลองอ่ะ
0: ผมเห็นแล้วพี่ทำผมก็สบายใจแล้ว
1: โอเค

0: ต่อไปครับ
1: โอเคต่อไปกล้ามเนื้อหลังครับอันนี้หลังก็มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ในบางท่าเราก็สามารถที่ใช้น้ําหนักน้ําที่ไม่มากเกินนะครับเพราะเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สฟายก็คือการคว่ำลงนะครับยกขึ้นใช่ไหมครับแต่เราทีนี้เราต้องเป็น777ใช่ไหมครับก็ขึ้นแค่ครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นเราก็อีกครึ่งนึง7ครั้งนะครับดึงขึ้น7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งพยายามบีบสะบักบีบศอกนะครับตลอดบีบสะบักนะครับดึงสะบัก
0: กับรู้สึกนี้นะครับ
1: ดึงสะบักเข้ามาตลอดนะโอเคอ๋อดึงขึ้นมา
0: โอเคผมได้มุมแล้ว
1: 6 7ครึ่งนึง1ขึ้นหน่อยให้สุด2ขึ้นให้สุดบีบมา
0: 3จะได้ต้องบีบด้วยนะ
1: บีบ4บีบบีบครั้งนึงขึ้นสุดลงสุดบีบ1มา2ดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกมามาโอเค
0: การเล่นท่านี้นะครับอยากให้ระวังส่วนหนึ่งคือมันอาจจะบาดเจ็บต้นคอได
1: ้
0: ถ้าเราเก่งคอขึ้นมาด้วย
1: จริง
0: แล้วมันต้องก้ม
1: ต้องก้ม
0: เพื่อรีแลกซ
1: ์ให้อยู่แนวเดียวกับ
0: ลำตัวตัวเราถ้าเราเก่งคอเนี่ยมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้ข้อควรระวัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทคนิค21นะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: สักระยะหนึ่ง
1: ต้องค่อนข้างรู้ในเรื่องของท่าทางละ
0: เบกินเนอร์คนที่เริ่มต้นใหม่ไม่แนะนำ

0: โอเคกล้ามเนื้อต่อไปครับ
1: ครับกล้ามเนื้อต่อไปที่ก็จะใช้เป็นบอดี้เวท
2: โอเค
1: ปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
0: วิดพื้น
1: ไม่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำเอาลองดันพื้น
0: โอเคแนวเดียวกับโอ่งนะฮะแล้วเราก็ลง
1: เอาละโอเคร
0: ู้สึกถ้าไม่น่าอยากได้โอ่งด้านนอกก็กางแขนหน่อย
1: เอาละแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มจากข้างล่าง
0: โอเค
1: ขึ้นมาครึ่งนึง1 2 3 4 5
3: นี่หนัก
1: 6
3: มีกดด้วย
1: 7เอาอีกครึ่งนึงขึ้นสด1 2 3
0: สังเกตเส้นเลือดครับ
1: 4 5 6ขึ้นสดลงสุดลงแล้วดันขึ้นมา1ลงหน่อยลงหน่อย2 5 3 4ห้าหกห้าโอ้ยเป็นยังไงบ้างเว้ยฮะ
0: หยุดพูดแพรบโอเคได้ฟิลมากเลยทีนี้กล้ามเนื้ออกก็จะมีทั้งอกบนอกกลางอกล่าง
1: ใช่แล้วก็
0: เราสามารถปรับส่วนได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็สลับเรื่องของตัวตำแหน่งมือใช่ไหม
0: อกบนยังไงพี่ช่วยหน่อยพอน้องอกกลางไม่ไหวแล้วนี่คืออกกลางนะคร
1: ับ ใช่ถ้าเราเป็นอกบนเราก็แคบเข้ามานิดนึงนะครับถ้าอยู่ในช่วงของตัวไหปลานะครับเป็นไหปลาได้เลยนะครับเราก็ไล่นะครับดันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับ
0: โอเค
1: 7ครั้งเหมือนกันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับครั้งนะครับพอได้ปุ๊บครึ่งนึงนะครับโหอกบนนี่มันหนักครับอก
0: หน้าก
1: ลางกัน
0: อกบนหนักกว่าอกบนหนักกว่า
1: บวยนี่ส่งมาให้แล้วดีมากเลยครับบวยน้อยเดี๋ยวครับนะครับ
0: เฮ้ยตึงอ่ะโอ้โห
1: นะครับ
0: สุดยอด
1: เห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง
0: โอเค
1: น
0: ี่คืออกบนอกล่างอ่ะพี่
1: อ้าวอกล่างแล้วก็มือเลื่อนต่ำลงมา
0: โอเคผมทำให้คุณผู้ชมเวลาทำอย่าผัดคนอื่นนะครับทำคนเดียวนะครับ
1: โอเคมือต่ำลงมาอย่างนี้ต่ำลงมานั่นคือในเรื่องการที่วิธีนี้เราใช้ในเรื่องของตำแหน่งมือเปลี่ยนใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือในเรื่องของตำแหน่งความสูงของเท้าใช่ใช่ไหมเอามือไว้ด้านบนเก้าอี้เอาเท้าไว้ด้านบนเก้าอี้สลับกันอย่างนั้นก็ได้นะครับ
0: เปลี่ยนตัวผมจะเป็นพยายามทำให้เป็นเส้นตรงนะครับ
1: หน้าท้องไว้ขมับหน้าท้องไว้หลังตรง
0: ครบยัง
1: ยัง
0: ครบแล้วล่ะ
1: ยัง
0: ครบแล้ว
1: ยัง
0: ครบแล้วจริง
1: อีกครั้งนึง
0: พอแล้วครบแล้วทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับเมื่อกี้เราเล่นอกเราใช้บอดี้เวททำไมเราไม่ใช้น้ำครับ
1: ประการแรกก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะงั้นไอ้ตัวบอดี้เวทมันจะหนักกว่าอันที่สองถ้าผู้สังเกตเวลาที่เราเล่นจริงมุมเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นไอ้ตัวดันพื้นเนี่ยเรานอนหงายแล้วเราใช้ขวดดันใช่ไหมฮะมันจะไปจำกัดในเรื่องของมุมการเคลื่อนที่เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เยอะ
0: เราลองดูได้ไหมลองได้ไหม
1: ล
0: องหน่อย
1: นอนใช่ไหมนะถ้าเราใช้ดันผัก
0: นี่ก็เพรสเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ใช้ผักเราใช้ผักใช่ไหมครับผักนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีพวกเนี้ยมุมการเคลื่อนที่มันจะได้เยอะกว่
0: า
1: แต่เมื่อไหร่ถ้าเรานอนกับพื้นใช่ไหม
0: ติดตรงนี
1: ้ถ้าติดกับพื้น
0: มันจะไม่เต็มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนนั้น
1: ใช่
0: แล้วก็การที่เราจะพัฒนาเอ็นไปด้วยมันก็จะไม่ได้
1: ใช
0: ่สมประโยชน์อันนั้นด้วยอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่เล่นอกนะครับบางคนเล่นส่วนใหญ่เราเล่นแค่นี้พอจริงๆถ้าเพื่อเราเซฟ
1: ใช
0: ่ในด้านความปลอดภัยถ้าเราลง
1: มา
0: เล่นขนาดน
1: ี้ล้าง
0: และถ้าเกิดเราเล่นน้ำหนักเยอะฉีกขาด
1: ใช่มีการล้างดึงไป
0: แต่ถ้าเกิดเทคนิคทเวนตี้วันมาช่วยตรงนี้ครับน้ำหนักไม่เยอะเกินไป
1: ใช่เพราะน้ำหนักเยอะไม่ได้
0: สามารถเน้นอกได้จริงเพราะฉะนั้นได้เต็มบุ๊คเมนปุ๊บกล้ามเนื้อทำงานเต็มที่
1: ใช่
0: แทนที่อกด้านนอกอย่างเดียวก็ไปถึงด้านในด้วย
1: ใช่
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
1: ครับ
0: เรามีการทำเป็นกราฟิกเพื่ออธิบายเห็นภาพชัดเจนของ777หรือเทคนิค21หมายชมกันครับ

0: ถามเพิ่มเติมว่าทำอาทิตย์ละเท่าไหร่ดีควรจะเน้นบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยพี่ต้น
1: ตัวทวินวันส่วนใหญ่เราจะมักจะใช้ตอนที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมบวยเล่นมาสักพักแล้วอาจจะเอาตัวนี้เพิ่มมานิดนึงอาจจะเล่นสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับ
0: ปรับเปลี่ยนโปรแกรมคืออ
1: ย่างเช่นบวยเคยเล่นกับไอ้ตัวนี้แล้วบวยต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักเปลี่ยนท่ามีความสุขว่ามันเคยชินแล้วอยากมีอะไรใหม่ๆเพราะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้ก่อนไอ้ท่าเดิมที่เราเล่นอ่ะเรามาเป็นทวินวันก่อนเล่นแบบทวินวันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรแกรม
0: หรือเราอยากยกน้ำหนักที่มากขึ้นเราก็เลยเพิ่มเป็นทวินวันได้เหมือนกัน
1: ใช่นะครับ
0: การที่เปลี่ยนโปรแกรมหรือว่าการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับคือจะทำให้ร่างกายของเราไม่เคยชิน
1: ใช่
0: ร่างกายของเรามีการถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะพัฒนา
1: ได้เพิ่มไหมตัวใหม่ที่เข้ามา
0: คืออยากให้กล้ามเนื้อเราจับทางเราได
1: ้
0: มันมากต้องลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำแล้วรู้สึกดีช่วยแชร์กลับมาบอกเราหน่อยหรือเห็นว่าดีเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสามารถแชร์ในโซเชียลของท่านได
1: ้
0: แชร์ได้บอกต่อครับนั่นความตั้งใจของ Healthy Friday วันนี้เราสองคนอาจารย์ต้นและอาจารย์บวยลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ำหรับการนวดของแพทย์แผนจีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุยหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
1: ตอนแรกๆค่ะมีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยเราไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
0: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหลติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บเจ็บตึงๆหน่วงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
1: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนนอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ญาตหน่อยครับหมอ
1: กลิ่นไรนี่พี่บังขมคอเลย
0: กินต่อในหัว
1: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีๆ
0: ครับครับ
1: สำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

สร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: คกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทาน

0: านมื้อแรกนะคุณหมอ
1: คะ
0: ฟังฐานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนหมอคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนวันเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั่นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
1: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
2: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
1: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปั่นนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีที่สำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองแหละครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนะครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและก็รถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวนะฮะแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาอะไรก็ว่าได้ครับดาวเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ

0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: สวัสด
1: ี
0: คร ับ
1: ขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี่

0: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมงอ่ะ
1: 10ชั่วโมงเลย
0: ใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับยังรับรถอ่ะ 5:00 น. ครับ 5:00 น. 6:00 น. 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. 10:00 น. 11:00 น. 12:00 น. 2:00 น. 3:00 น.
1: ต้องคืนละ
0: ต้องคืนแล้ว
1: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาวิ่ง
0: ใช่ใช่กะบ่ายบ่ายก็รับก็อย่างน้อย3โมงเย็นก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณ
1: 4:00
0: น. อ๋ออย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
1: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: มาตอนนี้
0: ก็เหมือนกันก็ทุกแบบถ้ารถแบบถากรนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เลยเรามาหันผันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหมก็คือแต่เราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
1: า
0: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาเราสักทีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก
1: ็มากขึ้นหน่อย
0: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
1: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอะพี่
0: อย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณทักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะหาแวะร้านมั่งทานข้าว
1: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
0: คือรับ
1: ไม่ได้กิน
0: ไม่ได้กิน
1: อย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
0: ใช่ครับกาแฟมั่งอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณแปดถึงเก้าโมงเช้าเนี่ย
1: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือก็มาแวะ
1: กินข้าวสักมื้อนึง
0: ใช่ครับ
2: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: เนี่ยขับไปที่ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยหลังจากทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่มั้ยครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: อ๋อนี่
0: หลักสำคัญแล้วครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จัดโรงพยาบาล
1: สมมุติว่าเราใส่มาร์คป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมาแต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: ต่างคน
1: ต่างนี่สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพ
0: ี่ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะฮะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่อิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ยทีทั้งทีลองทีหิวข้าวอยากจะปวดฉี่เนี่ย
1: บ่ายโมงบ่ายสองแล้ว
0: ครับบ่ายหนึ่งโมงทีนี้แบบว่าช่วงนี้บางทีลูกค้าบางทีเที่ยงเนี่ยบางคนก็ไปกินข้าวเสร็จเขาต้องกลับออฟฟิศใช่ไหมไอ้เราบางทีเราจะหิวข้าวเราก็จะกินข้าวเนี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเนี่ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทัน
0: จะ
1: ปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆแ
1: ตะเบรกเหยียบคันเร่งเมื่อยไหมพี
0: ่มีส่วนเลยครับ
1: วันหนึ่งที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอ่ะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักนะทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงละ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันความดันบางคนเนี่ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่มั้ยต
1: ้
0: องปวดฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีกขา
0: ครับ
1: บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งวัน
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่

0: ค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมันจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีรวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
1: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัดพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วยครับ
2: ได้ฝากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
3: ครับ
2: พี่สมชายอยากฝากว่าอะไรฮะ
3: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนัดเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไปหนึ่งปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
2: และยังรวมอาชีพ
3: ใช่ครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันก็ช่วยๆกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยเวลารถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
2: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
3: ครับ
2: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
3: ถูกต้องครับ
2: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
3: ครับ
2: ไม่
1: เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยเหยียบเล่นบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดเนี่ยมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมเขาถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับเพื่อจะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหานอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันนึงเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อย24ชั่วโมง
2: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอิริยาบถยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับถ้านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันไปกันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับแล้วมีโอกาสขออนุญาตนะขอบคุณครับไปขอบคุณครับได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับที่สำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยังเมื่อยอยู่เลยนะเนี่ย
4: การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับ

0: ร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะสำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันและก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกำจัด AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดมาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางนึงก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามิน C ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะ
1: เน ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะเดี๋ยวจะกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทานในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้อ่ะค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่หลงลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีทครับ
1: สวัสดีเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงๆคนไข้ของคุณหมอก็จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีทพูดง่ายๆคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุกเร
0: ื่อง
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันผายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนไหมครับ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้สูงผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะแล้วเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได้เราต้องดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมครับ
1: พี่ว่าไม่จริง
0: ไม่จริงอะครับ
1: พี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมันสิ่งที่เราทำแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนาการดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับ

0: ขาเหมือนเด็กแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่นแต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพในความมีอายุของเขา
1: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ย
0: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตเพราะการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ค่ะถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอให้ความสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบหมอกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็สั่งกุ้มใจเรื่องอะไร
1: ฟังหมดเลย
0: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันก็จะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ถ้าณวันนี้ที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มากอันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่มีอย่างออกนอกบ้านเลยกลัวหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
1: คุณหมอพีทก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าข่าวเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพีทคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
0: ์
1: ขึ้นไป
0: ใช่ไหมฮะ
1: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
0: ตอนกลางตอนปลาย
1: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยท่านผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
0: ใช่
1: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
0: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
1: เรา
0: ก็เรียกว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ว
1: ั
0: ยรุ่นเพิ่งเข้า
1: ค่
0: ะวัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
1: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหมอ
0: ถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยยิ่งอายุเยอะ
1: ย
0: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันทำงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรองของเขาที่เหลืออยู
1: ่
0: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบเราไม่เหลือตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี่ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วเนี่ยก็พอเป้าหมายการรักษาเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งอยู่กระจายวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างงี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายมีตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพิจกับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ๆช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆ วัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่าเพราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นยุโรป อังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัดที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
1: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าไปซีซัวเรียกลุงเรียกป้าแล้ว
0: เครื่องนะ
1: โกรธนะ
0: ใช่
1: โกรธจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีอย่างนี้ผมเมาให้ฟังดังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านหนึ่งแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่เรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
0: ตีสนิทอะไรนะเรียกเทียบรุ่น
1: เออไปเรียกป้า
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับป้าครับโกรธผมเลย
0: โกรธเลย
1: โกรธผมเลยบอกแม่
0: อ่ะใช่
1: ให้เรียก
0: แม่เด็กกว่าป้าป้าเป็นพี่แม่ค่ะ
1: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม่เออแ
0: ต่เนี่ยพอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
1: อีกสเต็ปนึง
0: เขาเป็นพี่ของแม
1: ่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อยเอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
0: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะโดยแม่เวลาที่พิจารณาไข้ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อย่างนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือเป็นคุณน้าดีแต่อายุขนาดนี้เป็นคุณน้าดีกว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดไหมฮะหรือว่า
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่ก็ได้นะ
1: ได้
0: พี่ได้
1: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
0: ใช่ไหม
1: ถ้ายาย
0: ส่วนยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไป
1: น
0: ะคุณตาน
1: ิยามก็ค่อยเปลี่ยนเลย
0: ใช่ๆสมัยก่อนเราทำสูตรคุณยายนี่60 70ก็คือไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90อ่ะคุณตาพอได้
1: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเขา45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
0: เครื่องเหมือนกัน
1: เขาตกใจเลย คนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45อุ๊ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
0: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกันหมด
1: เลยนะอ่ะคุยกันสนุกนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ไปดูข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
0: แม่เท่าเลยนะ
1: ท่านผู้ชม
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่ข่าวอายุเท่าไหร
1: ่โปรยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เท่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เท่าวัย73ปี
0: เครื่องตรงนี้แหละ73 เป็นคุณนะก็พอ
1: ใช่ไหมเออนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องเรียกให้มันดูแบบให้มัน
0: อะคนแบบกลับมาอ่านดู
1: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
0: า
1: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่งหลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เท่าใช่มันดูแบบโอ้ยถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสม.ชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
0: ้
1: อยอยู่ด้วยนะครับสอบถามคือ
0: นี่ตุ๊กตาสีเหลืองห้อยแล้ว
1: น
0: ี่
1: แหละที่ห้อยอยู
0: ่ข้างๆค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสม.เขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับมีเครือข่ายแจ้งว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวชื่อคุณเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวเออลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านห้อยคอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะไปเดินเล่นแล้วคง
0: เดินย่อยอาหารแหละดูออก
1: เนาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
0: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือ

0: คุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคหนึ่งก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุอ
1: ัน
0: ที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูง่อมกว่าอายุจริงนะ
1: จะดูแก่กว่า
0: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะ อาจจะดูสัก78หรือ79 80อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตัวโรคครับแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
0: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลง
1: อ๋อโอเค
0: ถ้าเราสูงวัยแต่เรายังรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลของเราจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอแล้วคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดูอายุเยอะกว่าจริงมันโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเป้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
1: ถูกต้อง
0: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้เขาตามหากันจนเจ
1: ออ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุคุณเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหรือเป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ามีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินแล้วหลงไป
1: หลงเลย
0: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอสม.แล้วเอ๊ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสิบสักวัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นสมองเสื่อมวิธีหนึ่งที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเองค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท็กคนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งของพวกนี้ก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือจสร้อยพวกนี้พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแทคที่ไหนค่ะแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะเขาโทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จสร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออาชัยแน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆเพราะงั้นของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ยด้วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ยก็ช่วยเอามาส่งด้วยก็อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเ

0: มากมันสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได
1: ้ดาบสองคม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร
0: ์สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
0: มะม่วงมีหลายพัน
1: โอเค
0: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
1: ครับ
0: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
1: ์โอเค
0: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
1: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
0: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันค่ะจะเป็น2ฟอร์มที่เจอ2โรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
1: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าโรคหลงลืมหรือสมองเสื่อม
0: เรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
1: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคเป็นโรคหลงลืม
0: ไม่โรคคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกว่าคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพาร์กินสันแบบนี้ค่ะ
1: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยละอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะครับ
0: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เจอไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคแรกขี้ลื
1: ม
0: ขี้ลืมบางทีเดินมาจากอะไรนะกลับไปใหม่เดินอ้อเมื่อกี้จะมาเอาไข่ในตู้เย็นก็กลับมาใหม่อันนี้คือขี้ลืมปกติ
1: ปกติเหรอฮะ
0: ขี้ลืมปกติ
1: ที่บอกว่าเอ้ยจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
0: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
1: เขานึกออกใช
0: ่ใช่อันนั้น
1: ที่ปกติ
0: อันนี
1: ้ไม่คิดจะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินกลับมาแม่นึกออกแล้ว
1: ปกติ
0: เมื่อกี้ใช่อันนี้คือปกติถ้านึกออกคือปกติ
1: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
0: จบกัน
1: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงนี้ช
0: ั
1: ด
0: ใช่ใช่ก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแยกเนี่ยเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำก็จะเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
1: อ๋อนี่คือลืมไปเลย
0: อันนี้คือลืมไปเลยใช่อีกอันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะเอ๊ะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีสิ
1: เรียนรู้ยาก
0: จะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach ไฟล์ยังไงของพวกนี้ก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ก็ดูไม่ยากเพราะคุณเป้ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์อ
0: ันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสั่งสำเร็จแล้วทำได้
1: แสดงว่าไม่น่าจะใช่สมองเสื่อมนะ
0: ไม่ใช
1: ่ค่
0: ะส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้นอันนี้คือปกติ
1: ครับ
0: ประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้วก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเอ๊ะเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งลืมแบบกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่นะคะในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียไป เรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมา หรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังทอนไม่ครบแต่ไม่
1: ร
0: ู้แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะงั้นของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแลงั้นคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายปัญหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวเนี่ยค่ะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ ของพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเพราะจริงพี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่งมาอยู
1: ่
0: จริงๆก็คงอยู่มาเป็น10 20ปีแล้วการพลัดหลงในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันกระเทือนการใช้ชีวิตโดยคนเดียวของเขาเขาก็ต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
1: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
0: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
1: ักษาตามอาการอย่างนี้เหร
0: อใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้คือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได
1: ้
0: อันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
1: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่นมัน
0: แย่ไปกว่านี้แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
1: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
0: มันจะตายไปเรื่อย
1: ๆ
0: ใช่เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
1: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังแบบนั้นไหม
0: ฮะใช่ค่ะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทำนายได้เลยล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
1: ครับ
0: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่จำหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะแล้วลูกใครล่ะนึกว่าแบบไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจำลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจำสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจำพี่น้องตัวเองไม่ได
1: ้
0: ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
1: ใช่เพราะเขาไม่รู
0: ้เขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะก็คือเราก็ไม่ทุกด้วยค่ะเราก็จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
1: โอเคแต่สมมติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% มั้ยฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
0: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆการยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
1: ้
0: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระทบส่วนอื่นเช่นการเคลื่อนไหวการเดินการกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอของพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
1: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่งการพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำ
0: ใช่
1: แต่มันรวมถึง
0: แรกๆอาจจะเป็นความจำเลยมันจะกระทบไปทุกระบบค่ะ
1: โอ้โหไม่น่าเขาถึงบอกว่าคนดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหงานหนัก
0: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เวลาที่เขามาหาพีทเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยแม้ตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
1: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งค
0: ู่ใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะทั้งคู่ อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้องสามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
1: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
0: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่า
1: ค่
0: ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดค่ะการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงา ค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรงๆค่ะและเราก็พบว่าถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้สูงอายุดีๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
1: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อมตา
0: ก็คือบางคนหูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
1: ก็เกี่ยวกันด้วย
0: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
1: หรือตาเป็นต
0: ้อที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเรียนรู้เขายิ่งเกิดยากขึ้นแล้วสมองเขาฟออยู่แล้วพอมันไม่มีเกิดการกระตุ้นหรือการเรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงอีกค่ะรวมไปถึงการเรียนหนังสือเราบอกว่าการเรียนหนังสือยิ่งเรียนเยอะค่ะน่าจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
1: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมองอุ้ยมีเยอะนะ
0: เยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ช่วยเยอะกว่า
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: ใช่ไหมไม่เครียดนอนพักผ่อน
0: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
1: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆกินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
0: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูก่อนว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้คำว่าสมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆไงแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติ
1: ยังลืม
0: ใช่ค่ะดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
1: ลืม
0: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราจะพยายามช่วยเพื่อให้ใช้ชีวิตได้โดยพึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกิน2มื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อนึงที่คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลืมบอกเช้าไม่ลืมแน่ๆงั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้จาก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลงจนจัดยาไม่ได้และเริ่มมีความเสี่ยง
1: ค
0: ่ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กของเอาไว้แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่8ค่ะแล้วก็โทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบนี้ค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานให้เห็นค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยาม ีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บก็จะคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะลามเตือนตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดแล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับ ผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
0: โดยมากต้องคุยก่อนเลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป้บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วย

0: แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดเมื่อยมาบอกหมอหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแม้บางทีก็มีความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบผู้บริหารมาก่อนแล้วก็รีทายแล้วก็ละเกษียณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้ถ้าไม่อยากกินเอาหยอดไว้นิดเดียวครึ่งเม็ดคุมๆเอาไว้อะไรเงี้ยก็จะต้องมีวิธีคุยวิธีถามว่าการที่เขาไม่ทานยาอย่างที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่ใช
1: ่ว่าถ้ามันเยอะจนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับคุณหมอพีทฮะที่สหรัฐเออนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: อ๋อสแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป๊กคือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะ
0: ว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เล
1: ยทำให้จิ้มไปโดนกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยไม่มันง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคนก็เจ็บสองรอบเนี่ย
0: ไม่สิเราต้องฉีดยาชาไว้ก่อน
1: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
0: ความแม่นยำเนี่ยมันยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที
1: ่ไม่เอาไม่ตรวจ
0: ไม่เอาไม่ตรวจดีกว่าเจ็บหรือว่ากลัว
1: ซึ่งทุกวันนี้
0: ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ยเอาเข็มจิ้มหลัง
1: ก็กลัวอ่ะ
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เจ็บมันเจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บเข็มจิ้มเนื้อมันเจ็บอยู่แล้ว
1: ยกเว้นคุณแม่ที่เคยบล็อกหลังคลอดลูกอะไรเงี้ยถูกไหมมันฟีลเดียวกัน
0: อันนั้นใช่ๆแต่ว่าอันนั้นมันเจ็บปวดท้องคลอดมากกว่านะ
1: อ๋อจิ้มหลังนี่เบาไปเลย
0: ใช่แล้วตอนนั้นยังสาวไงเจาะง่ายไอ้รุ่นเจาะไม่ได้แล้วจิ้มหลายโหนนี่เจ็บนะ
1: แสดงว่าทุกวันนี้ถ้าจะตรวจอัลไซเมอร์จริงๆต้องเจาะหลัง
0: ถ้าเราจะตรวจโปรตีนที่ผิดปกติแต่เดิมค่ะจนกระทั่งเมื่อประมาณปีนี้แหละค่ะ
1: ค
0: น่าจะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่สุดเราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกๆไม่แม่นไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอ้ที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้วเหมือนกัน
1: เจาะเลือด
0: เจาะเลือดเหมือนกันใช่ค่ะ
1: แม่นไหม
0: ครับเป็นเทคโนโลยีที่ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิ์ประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
1: ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็

0: คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
1: ดูชายประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พิษอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติแล้วดูแปลกๆก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่าจะเป็นซีหรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
0: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่คุณหมอ
1: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมันเนี่ยพิษว่าพิษน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงพอคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
0: เป็น
1: แล้วแป๊บเดียวแบบ
0: พัฒนาการโลกมันไปไว
1: ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
0: แล้วสรุปว่าเจาะหลังแล้วไปดูอย่างเคสนี้เป็น
1: อัลไซเมอร์แต่ว่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่ายังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
0: ฮะ
1: ใช่
0: 2-3 ปี
1: ใช่
0: ติดเตียงเลย
1: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
0: โอ้
1: ใช่
0: ที่คุณหมอบอกว่าปอดสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
1: แต่ว่าเคสเนี้ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพีทแบบเอ๊ะเราหลุดอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
0: ครับอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
1: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแต่อันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราคอนโทรลไม่ได้ค
0: ่ะครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
1: ใช่ไ
0: หมฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
1: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าเกิดขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์ค่ะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟมากคือแทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนๆหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแลหมดไฟมากๆเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็นชั่วโมง
0: โอ้โหสำหรับคนที่มีเงินนะครับถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมฮะเขารับไหมฮะ
1: เราคงต้องประเมินผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่อ่ะแล้วเย็นๆไปรับเรามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
0: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ในกลุ่ม
1: ก็จะอยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์คนเนี้ยเขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหม คือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิดก็จะคล้ายๆเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
0: ในพูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
1: ของคนไทยด้วย
0: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำ ไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า Might The Guardian AI
1: ค่ะ
0: ระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัยครับนี่เอาในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร
1: ์ค่ะ
0: เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตู
1: ค่ะ
0: ตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้องน้ำนะ
1: ค่ะ
0: ข้างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
1: เอ๊ะหายไปนานแล้วไม่ใช่แล้ว
0: ถูกเอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีเอาละอะลามดังและเต๊ดๆๆๆอันนั้นคืออย่างที่1นะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: 2คือกินยาเขาจะมีเหมือนแบบอุปกรณ์ตัวนึง
1: ค่ะ
0: เวลาสมมติเราจะกินใช่มั้ยฮะเราก็กดปุ่มตึ้งทีเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ3วันที่จะเก็บข้อมูลว่าเราจะกินเวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าเราต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินหรือเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงแล้วเราลืมกดเนี่ย
1: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
0: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาดังขึ้นมาถ้ายังไม่มากดอีก
1: ค่ะ
0: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
1: ใช่
0: ไหมเก็บข้อมูล
1: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
0: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
1: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยมีโรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนนี้อาจจะกิน7โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของอีกบ้านอาจจะเป็น11โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขา ว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นแน่ก็บอกอ๋อใช่ใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิทพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันเราก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจนกว่าคนไข้จะกินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
0: ่
1: คุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบสมัยโบราณเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
0: ใช่
1: ค่ะปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช
0: ้
1: อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พิทเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
0: ้
1: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาล้มแล้วไม่มีใครรู
0: ้
1: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
0: อ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึงสายสีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบถึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตู
0: ค่
1: ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือนเขาห้อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอนโทรลอุปกรณ์นี้แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไว ใช่ไหมเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกัน

0: เยอะมากนะฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปไวอยู่แล้วตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต์
1: ใช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต์พี่เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
0: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
1: เราน่าจะได้ใช้
0: ถูกไหมฮะ
1: เราน่าจะได้ใช้
0: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว่ามันล้ำไปไว
1: ใช่ค่ะอย่างคืออย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้ก็จะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันในต่างประเทศใช่ใช่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวยายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่แหมบางทีเห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวฟาดพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
1: ันเนี้ยจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เคสแรก
0: ผิด
1: เจอบ่อยมาก
0: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
1: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุด
0: โอ้โห
1: จริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
0: การล้ม
1: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค
0: ่
1: ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
0: เกา
1: ะได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พีทเคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่ะก็คือเย็บกันอุดตลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากเพราะจริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงลงมาจากกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้
0: ค
1: ือเราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
0: ้
1: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนนึงในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
0: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
1: แล้วแต่เคส
0: แล้วแต่เคสเลย
1: ค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าออก
0: ถ้าน้อยมันค่อยๆ
1: มันจะค่อยๆซึมหายไป
0: แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอเราเรียกไม่ฟังก์ชันไม่กลับมาเท่าเดิม
0: ถ้ามันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบพึ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่ไหลเลย
1: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตถ้าคนสูงอายุตกแล้วตาย
0: นั่น
1: เลย
0: สิ
1: จริงค่ะเพราะจริงแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็กแต่ในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้นให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบเพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ย

0: สะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากพาเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ยยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อมีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
1: เอ้ยผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
0: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางได้เยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
1: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะหัก
0: ใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ยก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุบ
1: อ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
0: ใช่ค่ะก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
1: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
0: เพราะว่าอย่างที่พี่บอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
1: สมมติต่อให้
0: ต้องรีบซ่อม
1: สะโพกบาดเจ็บสะโพกจะร้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมสะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
0: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพี่ต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างเนาะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะหรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรฮะ
0: พิษคิดว่าสิ่งที่พิษกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เยอะเนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องแต่จริงๆแล้วต้องดูในองค์รวมทั้งหมดค่ะถ้ารู้สึกไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่ะก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
1: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะคุณเป้
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย

0: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานตอนนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
1: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับ
0: อันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
2: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
0: ้
2: องกันการบาดเจ็บค่ะ
0: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะแบบที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ครับ
2: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
0: ึ่
2: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก
0: ็
2: เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต
0: ่
2: จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
2: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
0: ครับ
2: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
0: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
2: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
0: ก็คือแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
2: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
0: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
2: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเคี้ยวฮักเคี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเขาจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ
0: ้
2: าจังหวะนั้นเรายืนแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
2: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
0: ่โค้งหน่อย
2: มันก็ไม่โตเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
0: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
3: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซึนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
4: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิน
0: าวาคิ
4: ชิชอชา
0: อ๋อมาวาชิ
4: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อม

0: ทีนี้เราใช้คางเด็บผ้ามาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าอยู่เลยเขา
1: หมุนอยู่กับที่
0: อยู่กับที่ใช่
2: แล้วน
1: ี่
2: ด
1: ึ
2: ง
1: ขึ้
2: น
1: ดึง
2: ข
1: ึ้
2: น
1: เหมือนต่อใช่ไหมครับ
2: เหมือนต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
1: ็
2: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
2: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนส้นเท้าตัวเอง
1: บนส้นเท้าเลย
2: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดกันแล้วก็พลิกมือลง
1: มันท่าหลีบกันครับ
2: เริ่มวอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
1: ลงไป
2: หนึ่งสองสามสี
1: ่เจ็ดแปด
2: เอียนหนึ่งสองสามสี
1: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
2: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทอะค่ะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
1: ็ทำไมต้องเก็บคาง
2: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
1: อาจจะเจ็บตัว
2: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พอม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปึ๊บแล้วก็
1: กลับมานี้
2: เป็นลักษณะเหมือนกับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
1: ชิโกะ
2: คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทําชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ําหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาค่ะจังหวะแรกเวลาที่จะทําท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
1: ้
2: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
1: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไปไงครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆอ่ะ แรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
2: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่า
1: ถ
2: ือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจำลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
2: ค่ะบูสึกะลิ
1: บูสึกะลิเดี๋ยวเราจะอะไรกันฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: ที่เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
1: คร
2: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้ราวนมแต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชีตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิลที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเอ๊ะเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายนะครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเค้าไปผลักกับเค้ามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเค้าไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทําตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดงแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาตะนัดฮักกิโอเตะละกดจ้าเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกดเตะละกดจ้าเตะละกด
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันทุลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่าจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยโกซุนะโยโกซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยโกซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็น จ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
3: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ซีเกมส์แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ช่วงนั้นพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุราซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
4: ครับ
3: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
4: 11ปีแล้ว
3: ค่ะ
4: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
3: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิร์คเกม2022ด้วย
4: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
3: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
4: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
5: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยแล้วการออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
4: ้
3: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะ ไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้ว

0: ใส่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท่
1: เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สิริราช The Life วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานของแพทย์สาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือรังสีแพทย์หรือหมอรังสีที่เราเรียกกัน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าภาครังสีวิทยานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณกิฟต
1: ์คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
2: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคครับเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยามีบุคคลที่สำคัญอยู่ในภาพแล้วก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
1: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยนะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
2: ครับเครื่องควบคุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและปล่อยรังสีเอ็กซ์ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
2: เครื่องใหญ่กว่านี
1: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของเมืองไทย
2: ของที่ศิริราช
1: ศิริราชเลย
2: ในศิริราช
1: เรามีภาพยืนยันด้วย
2: นี่ครับดูรูป
1: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
2: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
1: คือเครื่องนี้เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้สมัยก่อน
2: เลย
1: คุณผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
2: อ
1: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะ
2: ย้อน
1: แม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะ
2: ฮ
1: ะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่แล้วมีเสื้อกลาวใส่ทับ
2: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้2อันเนี่ยคร
1: ับ
2: ก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
1: คือ
2: การให้กระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป
1: ก็คือต้องปรับรังแสง
2: ปรับ
1: ที่รังสีตรงนี
2: ้นะครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
2: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
1: คุณหมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยนะ
2: คิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
1: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้าง นะครับเพราะว่าดูจากหลอดนี่คือหลอดอะไรคุณหมอ
2: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆจริงๆเหรอครับ
1: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: เวลาใช้งานนี่ยังไงคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวครับ
1: ครับ
2: ถ้าทั้งเครื่องนี่มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งขั้วบวกและก็ขั้วลบ
1: กระแสมันจะวิ่งอย่างนี้นะ
2: ครับ
1: วิ่งแบบนี้เลย
2: เหมือนกับเราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
1: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
2: ยังไงล่ะครับ
1: กระทบไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย์
0: ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะหลอดนั้นนี่แบบโหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์เนี่ยมีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกกันนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินพาทย์พิทยาเพศท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
0: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่างๆ
0: อ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
0: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
0: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลย
0: นะฮะ
1: น
0: ี
1: ่คือสมควร
0: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
0: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได
0: ้แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
0: ครับ
1: ซึ่งประมาณสัก120ปีที่แล้วครับกำเนิดโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน

0: ค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ใช่
1: เลยตั้งชื่อว่ารังสี X
0: คือรังสี
1: X ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
0: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
1: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
0: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
1: บ
0: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่าง

0: ศาสตร์ร่วมกันครับ
1: ครับ
0: ก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์ร่วมนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วแบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย
1: ์คุณหมอครับไอ้เป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบริเวณที่เราต้องการตรวจ
1: อ๋อเล็งได้เลย
0: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
1: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
0: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
1: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
0: ครับ
1: ใหญ่เลยนะไฟออกเต็มห้องหมดเลย
0: ครับ
1: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
0: ครับเล็กลงคร
1: ับหลอดไฟก็
0: อยู่ภายในนี้แหละครับ
1: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
0: เล็กลง
1: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
0: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะพยาธิสภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยได
1: ้
0: หรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาธิสภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องและก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แขนขาได้หมดเลย
1: ก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ได้ทุกส่วนเลยครับ
1: อ่ะแสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
0: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
1: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียดมากกว่าเครื่อง
0: มากกว่านี้มีอีกครับ
1: นะครับนี่คุณหมอพาชมทีละเครื่อง
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นจบจากเครื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอพาไปชมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอื่นอีก
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: เชิญครับ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ที่ไม่ต้องใช้คนจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วสงสัยไหมล่ะครับว่าชุดที่คุณกิฟใส่อยู่นี้มีไว้ทำไมในห้องเอ็กซเรย์ต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในสิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
0: สวยมากเลยครับห้องนี
1: ้คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ
0: ครับ
1: มันระยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ
0: ครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: จริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
1: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องนู้น
0: ทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิ
1: ม
0: แต่คุณภาพของภาพหรือว่าเรียกว่า resolution ความละเอียดของภาพโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือตัวโรคได้ดีขึ้นครับ
1: แสดงว่าถ้าเห็นภาพชัดขึ้นแพทย์ก็จะวินิจฉัยถึงโรคภัยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
0: ได้ดีขึ้น
1: เพราะว่าภาพมันชัด
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูอย่างหุ่นยนต์นะฮะ
0: นี่แหละครับ
1: มีเป้าล่อเหมือนกันนะฮะ
0: ครับครับเหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืนถ่าย
1: อันนี้ยืนได
0: ้ครับยืนได้ครับ
1: ยืนก็อาจไปยืนบริเวณนู้น
0: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได
1: ้ ครับ
0: คนไข้ก็ปฏิบัติตามได
1: ้ ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์
0: ใช่ครับ
1: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
0: ครับ

0: คุณหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่ง
1: จริ
0: งสมมติผมเป็นคนไข้นะจะมาเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับ
1: อย่างนี้เลยถ้าจะยืนตรงนี้เลยครับใช่ครับคุณกิ๊บอาจจะต้องเท้าเซเอลนะครับให้หัวไหล่เปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวแป้นนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยแล้วครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้นะ
1: ครับเอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้
0: แขนเท
1: ้
0: าเซเอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับนี่แหละครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดกั้นใจนิ่งชูดตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอดคุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บนึงมันเพื่ออะไรครับ
1: ครับ

0: เวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
1: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
0: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
1: เห็นรูปชัดขึ้น
0: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
1: นะฮะก็เพื่อความแม่นยำ
0: ในการ
1: ใช้เอ็กซเรย์นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
0: ับ อ๋ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะไปบดบังรอยโรคอวัยวะภายในของเราได
1: ้แม้กระทั่งกระดุมเสื้อเนี่ยนะ
0: กระดุมเสื้อก็ไม่ควร
1: ใ
0: ช่ครับ
1: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู
0: ่ใช่ครับ
1: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
0: ครับ
1: นะฮะ
0: มีอีกข้อหนึ่งคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
1: เอาไม่ได้หรอ
0: ถ้าเกิดปล่อยเป็นมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
1: เข้าไปอยู่ด้านใน
0: ครับครับ
1: เก็บผมให้ดี
0: เก็บผมให้ดี
1: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
0: ครับ
1: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
0: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
1: ฮะ
0: เป็น
1: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่เหรอคุณหมอ
0: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
1: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
0: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้
1: อ๋อตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
0: ครับ
1: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
0: ใช่ครับ
1: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
0: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได
1: ้
0: ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20เซนติเมตรนี่สามารถทดแทนตะกั่วได้
1: ก็เนี่ยกำแพง
0: ทั้งนั้นเลยครับคอนกรีตหนามาก
1: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้
0: นะครับนี่ครับเสื้อตะกั่วเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแอปรอนครับเป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
1: นี่หนักมากนะฮะ
0: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
1: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
0: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีการติดสักนิดนึงครับเพื่อฟิกซ์ให้ดีครับครับอย่างนี้ก็จะทำงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียว
1: แล้วก็จะกันรังสีได
0: ้ครับครับ
1: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
0: ้
1: อันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
0: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมากจริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเย็นอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
1: อ้าวเหร
0: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆเป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ
1: แต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
0: เราอยู่สูงใช่ครับสูง 10,000 ฟุต 30,000 ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
1: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนลองเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษาโรค
0: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
1: ไปย
0: ุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5รูปเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เรานั่งเครื่องบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
1: จากที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
0: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
1: ม
0: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับอยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับดูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
1: อันนั้นคือปอด
0: นั่นคือปอดครับ
1: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
0: ครับอันนี้คือหลอดเลือดของที่ออกใจแล้วก็กระจายไปอยู่ตามเส้นเลือดของปอดเองครับมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยครับ เดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
1: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
0: ไม่ครับเป็นรังสี X เดียวกันเลย
1: เดียวกันเลย
0: ครับแต่การตั้ง exposure หรือตั้งความแรงของรังสีในส่วนต่างๆอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งอันนี้จริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
1: ์
0: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
1: ให้เห็นชัดขึ้น

0: ให้เห็นชัดครับ
1: อันนี้ก็คือดูกระดูก
0: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกันแสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้าคุณหมอทางออร์โธปีดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะโลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี
1: ้
0: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
1: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ที่ยาวๆยื่นมานี่น็อต
0: ครับ
1: ไปสกรูยึดกับกระดูก
0: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
1: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
0: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
1: ให้กระดูกมัน
0: เชื่อมกันซะก่อนครับใช่ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
0: อย่างนี้แล้ว
1: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะ
0: ไม่รู้
1: ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ยร้าวมาด้านหน้า
0: ถูกต้องเลยครับ
1: เส้นนี้นะฮะไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะฮะ
0: ได้ครับ
1: ก็คือกระดูกหัก
0: แต่สีเทาขาวดำนี่ก็เป็นลักษณะคุณสมบัติที่เราแยกโลกเกือบจะทุกชนิดได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากระดูกคุณสมบัติมีความหนาแน่นสูงก็เห็นสีขาวโลหะซึ่งความหนาแน่นสูงกว่ากระดูกก็ขาวยิ่งกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล้ว
1: อ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่ากระดูกจะเป็นขาวมาก
0: กระ
1: ดูกจะเทาๆ
0: ครับ
1: นี่กล้ามเนื้อ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ไขมัน
0: ถูกโอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
1: ไขมันมันจะแบ่งชั้นนี่มันจะแบ่งชั้นหมดเลยนะ
0: อย่างนั้นแหละครับ
1: ซึ่งหมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรชั้นไหนชั้นไหน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าสี
0: จะไม่จำเป็นครับ
1: ขาวดำก็ดูรู้เรื่องแล้ว
0: ดูได้ครับ
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงมาแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกล่ะครับ
0: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วย เรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เรดิทหมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่างๆแต่ก็ค่อยๆลดทอนกำลังลงในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
1: มันจะสลายไปเอง
0: ไปสลายไปเอง
1: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อย
0: วิ่งชนไป
1: ครับมาทางนี้ที่ไปได้มา
0: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่ต่างๆนะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไป
1: ก็จะหายไป
0: หายไปอย่างนั้นครับ
1: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่เหรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
1: อาจารย์ครับเรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเครื่องเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย
0: ์ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
1: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
0: ครับ
1: ก็ดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
1: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
0: ใช
1: ่มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
0: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
1: แบเรียมซัลเฟต
0: ใช่ครับ
1: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
0: ครับ
1: เครื่องเอ็กซเรย
0: ์แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีเมื่อทานเข้าไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อได
1: ้เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
0: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
1: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเราอ
0: ย่างนั้นเลยใช่ครับ
1: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
0: วินิจฉัยได้ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
1: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
0: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับ หากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
1: ขนาดนั้นเลย
0: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
1: จริงๆนะ
0: ครับเอาเลยครับ
1: เทเลยนะ
0: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับและเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
1: เหมือนนมเย็น
0: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
1: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
0: ใช่ใช่ครับ
1: ผมเพิ่งรู้แล้วไงฮะคุณหมอ
0: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
1: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
0: ครับครับ
1: ก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
0: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย4-6ชั่วโมง
1: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
0: ใช่ครับ
1: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร4-6ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
0: อาหาร
1: อยู
0: ่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
1: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
0: กับกลืนแป้งเลย
1: ในเวลา

0: เดียวกันเลย
1: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม
0: ่แสดงว่าคลื่นนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วฮะ
1: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
0: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่อง
0: คือถ่ายหลายครั้ง
1: อย่างนั้นจนเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวได้เลยคร
0: ับ แล้วพอเอาภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
1: ใช่ครับ
0: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงานว่าถูกต้องหรือเปล่า
1: ใช่งั้นครับถูกต้องครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมก
1: ัน ใช่ครับพร้อมกัน
0: แล้วดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
1: ครับถ้าแป้งแบเรียลซัมเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมาเนี่ยแหละครับ
0: ก็คือร่างกายสามารถขับออกไปได
1: ้ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยคร
0: ับ ปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัย
0: ลืมได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต
1: ์ไม่มีผลครับ
0: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
1: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราจะอาศัยกลืนแป้งหรือสวนแป้งทางทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของพยาธิสภาพครับ
0: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโรคพอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือน
0: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
1: ใช่ครับ
2: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
0: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี
1: ้
0: ก็จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะได้หลายช็อตเห็นบอกว่าวินาทีหนึ่งถ่ายได้3ภาพ
1: 3ภาพ
0: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไปเขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆเก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
1: ใช่ครับ
0: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: นะฮะเพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: อาจจะดูทีละภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวให้คุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
1: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสีขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
0: ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมเอาไว้ในปาก
1: ยังไงล่ะครับ
0: อันนี้คืออมไว้อยู่
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
0: คือแป้งนี่แหละ
1: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
0: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดขนได้นะ
1: ครับครับ
0: ในส่วนนี้มันใหญ่นะ
1: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะแฟบครับ
0: มันจะเล็กนะฮะ
1: ใช่
0: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
1: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
0: โอ้โหครับ
1: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
0: ไหลลงมา
1: อย่างนั้นแหละครับ
0: อยู่ช่วงอกละ
1: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ
0: uh-huh. อ
1: ย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
0: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ยในหลอดอาหารมันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
1: ี้ไม่เรียบอย่างนี้
0: มันจะตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเลย
1: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขรุขระไม่ราบเรียบใช่
0: ถ้าเกิดมีตะปุ่มตะป่ำยื่นขึ้นมาเงี้ยอันนี้มีความผิดปกติ
1: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่นหรือจะเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
0: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
1: ครับคือเปลี่ยนจากโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าที่เราจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะนั้นต้องทะลุไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
0: ออกมาเห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
1: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นแผลในกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
0: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
1: อย่างน
0: ั้
1: น
0: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนพอรักษาได้ทันท่วงที
1: ได้ทันท่วงที
0: โอ้ถือว่าประโยชน์มากนะ
1: ครับครับ
0: โอเคครับ ครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: ครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อหนึ่ง CT scan ครับ
0: CT scan
1: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถึงว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบโทโมกราฟีตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นของร่างกายครับ
0: คือ CT scan
1: คือ CT scan ครับ
0: ก็ละเอียดขึ้น
1: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนต่างๆลึกได้มากขึ้น
0: ลึกนี่ลึกยังไงครับเป็นชั้นๆ
1: ชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
0: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
1: ครับครับ
0: นะครับคือเครื่องนี้
1: เครื่องนี้ครับ
0: นี่คือ CT scan
1: ครับเครื่องนี้แหละครับ
0: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยนี่ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
1: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุด
0: คร
1: ับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางลงสลิมมากขึ้นเป็นการใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่องรุ่นเก่า
0: ๆ
1: หรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกระโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
0: เครื่องนี้นี่นะ
1: ครับสามารถตรวจได
0: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
1: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
0: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
1: สามมิติเราก็ทำได้คร
0: ับ หมุนได้หมดเลย
1: หมุนได้ครับ
0: ใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
1: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาเฉพาะการตรวจอย่างเดียวเช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก็เสร็จแล้วครับ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
1: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่าคนไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
0: เส้นเลือดสมองแตก
1: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
0: ้
1: โพรงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส้
0: โรคหัวใจ
1: โรคหัวใจ
0: หลอดเลือดหัวใจตีบ
1: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
0: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
1: สามารถ
0: อันนี้คือห้องควบคุม
1: ใช่ครับห้องควบคุมครับ
0: เนี่ย CT สแกนมันจะให้ภาพออกมาแบบ
1: ครับอันนี้คือภาพ3มิติแล้วครับ
0: คือเห็นได้รอบด้าน
1: ครับแล้วแต่มุมมองที่เราต้องการที่จะหมุนตัวอวัยวะต่างๆไปในทิศทางไหนครับเพื่อจะดูรอยโรคในมุมมองต่างๆครับ
0: แสดงว่ากระดูกนี้คุณหมอก็สามารถคลิกมาดูอีกมุมนึงอ
1: ีกฝั่งนึงได้เลยครับ
0: ลองดูนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อหมุนแบบนี้เลย
1: ครับหมุนอย่างกันอย่างนี้เลยครับอยากดูด้านหลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
0: ้
1: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
0: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
1: ก็ดูได้
2: CT scan เห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลอดเลือดต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
1: นี่ก็นักรังสีการแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
0: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักรังสีเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
1: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
1: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
0: อ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
1: ครับครับ
0: นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เห็นออกมาเป็นแบบ CT สแกน
1: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับเช
0: ่นเป็นอะไรครับเย็นครับ
3: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
0: ไอ้เส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
1: ครับคือหลอดเลือดครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
0: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะมองจากบนฟ้าลงไปหากระโหลก
1: ครับ
0: ก็จะเป็นตัดทีละส่วน
1: ทีละส่วนไป
0: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
1: ึ
0: งด้านล่าง
1: ครับ
0: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
1: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
0: 0.6
1: ครับไม่ถึงมิลแล้วครับ
0: โอ้โห
1: 0.6
0: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
1: ครับบางอย่างนั้นเลยฮะ
0: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะครับมันช่วยอะไรใน

0: การวินิจฉัยโรคครับ
1: ครับเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราตัดความหยาหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
0: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไป
1: ครับระหว่างรอยต่อซะอีก
0: มันเลยต้องเล็ก
1: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
0: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
1: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับ
0: อ
1: ันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างละเอียดอย่างนี้แหละครับถึงจะจำนวนสไลด์มากๆและการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
2: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมีเครื่องมือ MRI ที่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
0: คุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
1: ครับยังมีอีกหลายเครื่องคร
0: ับแล้วเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับมาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
0: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: นี่คือหน้าห้อง
1: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
2: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่างไรครับ
1: ก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
0: คร
1: ับ ครับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
0: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
1: ครับใช่
0: แล้วก็
1: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
0: ้อ๋อแล้วมันเป็นรูปภาพ
1: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
0: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจอะไรครับ
1: ครับคนไข้รายนี้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณค
0: อ
1: ซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขนคนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุก็เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
0: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
1: ครับ
0: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: เส้นประสาท
1: เส้นประสาทได้เลยครับ
0: พูดง่ายๆถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบละ
1: ครับครับ
0: ทุกส่วนของร่างกาย
1: ครบถ้วนแล้วครับ
0: ทุกส่วนของร่างกาย
1: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
0: ้ครับ
1: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
0: โอ้แล้วมันจะละเอียดกว่า
1: ละเอียดมากเลยครับ
0: เห็นแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเส้นประสาททุกๆอย่าง
1: ทุกส่วน
0: การวินิจฉัยของแพทย์ได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
1: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
0: นะฮะก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้
1: okay.
0: จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
1: านกว่า CT scan. นานกว่าครับนานกว่า CT scan
0: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
1: ครับสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
0: นอนแบบนี้นะ
1: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
0: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอแต่ละฝ่ายก็สามารถมาดูภาพนี
1: ้
0: วินิจฉัย
1: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
0: ม
1: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
0: ์
1: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนคร
1: ับ
0: เท่าที่เห็นนี่นะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อน
1: ครับ
0: เห็นทั้งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้ด้วย
1: ครับได้ครับ
0: มันยังไงฮะมันแตกต่างจากสแกนยังไง
1: ครับ
0: ภาพความละเอียดนี่
1: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนเนี้ยครับประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
0: สมมติเราอยู่นี้
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
0: คือแนวนี้เลย
1: คือแนวนี้หนึ่งรูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอน
0: ตัดข้าง
1: ครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
0: มองจากบนฟ้าลงมา
1: ได้ถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้ง3มุมมอง
2: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้างและ3แกนในแนวนอน
0: คุณหมอฮะทำไมการวินิจฉัยออกมาเป็นภาพแบบนี
1: ้
0: ทำไมมันถึงต้องละเอียดขนาดนี้แล้วเคสแบบไหนที่ต้องอาศัยความละเอียดของภาพแบบนี้ในการวินิจฉัยโรค
1: ครับโดยเฉพาะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการดูเนื้อเยื่อละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าช่องท้องบางส่วนของเนื้องอกบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี้และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได้ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
0: อันนี้จะละเอียดกว่า
1: ละเอียดกว่า
0: ขั้นนึง
1: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนsoft tissue ดีมากเลยครับ
0: คือเห็นเป็นรูปเลย
1: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงก
0: ็ไล่ดูไปที
1: ครับด
0: ีนะชั้นความลึก
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
0: โอ้โห
1: จากหน้าไปหลังได้สุดเลยคร
0: ับ เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
1: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
0: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
1: ใช
0: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับครับเนื้อสมองที่เราเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า gray matter and white matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับและสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนี่คือเส้นใยไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับ สมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
0: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
1: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขาของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่ไม่อ่อนแรงด้วยครับ
2: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้ที่สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหายนับเป็นความก้าวหน้าของการผ่าตัดสมองเลยนะครับเนี่ย

0: หมอครับไอ้นี่คือเครื่อง CT สแกนนี่ครับแถมยังเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
1: ครับ
0: พามาชมทำไมล่ะครับ
1: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่อง CT สแกนรุ่นเก่าครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมประสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
0: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับประกอบไปด้วย CT สแกนตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET สแกนด้วย
0: สแกน
1: ครับ
0: เพชรสแกนนี่มันคืออะไรครับ
1: ครับเพชรสแกนถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับที่จะต้องแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไงครับ
2: เครื่องนี้มันมี CT สแกน
0: อยู่ในตัวด้วย
2: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวเพชรสแกนเพชรสแกนนี่ย่อจริงๆมาจากคำว่า positron emission computerized tomograph
0: โอ้โหมันทำงานยังไงมัน
2: เป็นเครื่องที่รักในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสีโพซิตอนรังสีโพซิตอนเนี้ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
0: ครับโอ้โหเดี๋ยวนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะ
2: ค่ะ
0: ว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค
0: ่
2: ะ
0: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
2: ระดับโมเลกุลเลย
0: คุณผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: แต่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่เพชรเนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
0: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์

0: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็งที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยตำแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
1: อ่ะงั้นมีตัวอย่างไหมครับเราดูตัวอย่าง
2: เลยของคนไข้นี้เลย
0: นะฮะหลักการดูอะค่ะคุณกิ๊ฟก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้ค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
1: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
0: ใช่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
1: ์
0: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเราฉีดสารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะกว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
1: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตาลมันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปออยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
0: ใช่ค่ะยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดอันนี
1: ้ดูยังไง
0: ฮะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลมีรังสี
1: สีแดง
0: ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นเห็นว่า CT นี้เขาจะมีก้อน
1: ก็จะถ้าเป็นทาง CT สแกนจะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก
0: ้
1: อนน
0: ี้ใช่
1: แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
2: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี้
0: ใช่
1: ปรากฏว่าไอ้น้ำตาลรังสีเนี่ยมันเลี้ยงตรงนี
0: ้ใช่
1: มันเล็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาออตรงนี
0: ้เราก็ต้อง
1: รู้ว่าเป็นเนื้อมะเร็ง
2: เป็นเนื้อมะเร็ง
1: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะ CT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิลมันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับดูจากตับแล้วยังไงฮะ
0: ก็ตับรายนี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี
1: ้
0: เหมือนไม่เห็นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล
1: ้
0: วแสดงว่าคนไข้รายนี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
3: การตรวจร่างกายด้วยเครื่องเพชร CT scan จะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT scan ทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่องเพชรสแกนเพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้ง2ส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
1: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถวินิจฉัยรอยโรคความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียง1ครั้ง
1: คร
0: ับวันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพัฒนายากรโรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมาแค่บางส่วนแล้วก็ฉายแสงเฉพาะส่วนนั้น
0: ใช่
1: อันนี้คือการวินิจฉัยในการรักษา
0: ค่ะหรือว่าผ่าตัดออกได้หมดแต่ถ้าเกิดมันลามไปเยอะๆผ่าตัดไม่ได้ละมันก็ต้องมีวิธีการรักษาเช่นอาจจะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้คือวินิจฉัยในการรักษา
0: ใช่
1: แพทย์จะได้วางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับกำหนดกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู่
3: การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
4: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทนึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
2: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
4: ครับ
2: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
4: คืออะไรครับอีก2บทบาท
2: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับ ซึ่งสำคัญทั้ง2ท่านเลยครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาท
2: ครับ
4: ก็ต้องมาร่วมมือในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
2: ็บ
4: นะครับโอ้โหนี่ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับ
2: ที่มา
4: ขอบค
2: ุ
4: ณมากนะครับ
2: ครับสวัสดีคร
4: ับ

0: คลทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อืมฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบ่ตายงั้นกว่ายะโสเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิให้ข่อยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาล่ะแม่
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เน
0: าะอ๋อข่อยก็เฮ็ดอยู่นี่เด้ข่อยนอนหน้าซอยสาดอยู่นี่เด้
1: เอาจังซี่ซะพาอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปวางขายซะได้ยินบ่ที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิข่อยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่ฮักกับผมมาแต่โดน

0: ตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
1: บักโซบักโซคนมันก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
2: ยังเย็ดอย่างของเจ้าเนี่ยเพ่ว่าจะขึ้นมาปลุกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
1: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนมองแง่เลยเนี่ย
2: อย่าว่าเถอะเว้ยอู้จะใครเควดออกขอบกันเนี่ยซะหน่อย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงที่ไปไสอยู่เนี่ย

0: มาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
1: โอ้ยอย่างเจ้าอีกไม่ใช่ว่า
0: ไปไปไป
1: ยังมีอย่างนี
0: ่ระยะห่างใกล้กูก็ได
1: ้โอ้ย
0: รู้เรื่องป้า 37.5 มึงเป็นโควิดเหรอวะเฮ้ย
1: โอ้ยสิว่าเป็นนิวเซ่คอยนอนตากแดดพื้นซึกกันเลย
0: โอ้มึงกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอันนั้นไม่มาครับมึง
1: โอ้ยเอิ้นมึงแต่ว่าติดเป็นดอก
0: ระวังนะมึงนะระวังนะโควิดนะเนี่ย
2: จังเป็นมันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้อยากหัวน้ำง่วนน้ำคุ้ย

0: ไอ้โสเจ้าว่าอย่างย่ามนี่พาจนสันเขาแล้วแล้ว
1: ว่าเป็นอย่างดอกเอาไว้เป็นฉันย่ำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่อยทั่วเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ้อฮาดสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอาย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: บักโสมันสิมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างย่ามนี่พระเพิ่นกำลังสันเขาอยู่บาปสิกินหัวมึงเด
2: ้มันบ่บาปหรอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยเอียงละไออ
2: ืมไอ้ว่านะอยากให้ไหมน่ะไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าหน้าใดละไอไหมเคยแต่ไล่อันโซ่ของกินซื่อๆอื
2: มไอ้บ่บ่ยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายอย่างนกเนาะ
4: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันปานนี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซิ่ง

0: 36.9พัน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตดีรักเด็กบุกิเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มา

0: ไอ้โสพาเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะพอทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: ็นอย่างแอ้กินเลยนี
1: ่ก็มีนอกกินนั่นแหละแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองกับมื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

Aba. ไม่เห็นแสบเลยว่ะ

าให้สั่งยาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่ามองบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live นะอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะหรือจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คกับแจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีก1ท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยว
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
3: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆอาจารย์นะเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
2: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของรามาชาแนลนะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือในคอมเมนต์ของเรานะฮะพอทำครบปุ๊บเนี่ยฮะอาจจะแคปหน้าจอมานิดหนึ่งแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
2: ต
0: ้
2: องร
0: ี
2: บเลยนะ
0: ครับต้องรีบนะจ๊ะสักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
4: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสิมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
5: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์ มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคอะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ
4: ่คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
5: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรงไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไร

เลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอะ

0: ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
1: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์นะฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย
2: ์ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่ง เราจะคุ้นๆกันแหละเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
1: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
2: ปลายฝนปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนายนพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะและอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
1: จำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
2: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
1: กำลังอ
2: ัปเดตเลย
1: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
2: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
1: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเหมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรือยังผมอย่างอาจารย์อย่างนี้
2: ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
1: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์
2: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
1: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
2: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มเนี้ยก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากๆครับ
1: ครับอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คอะค่ะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: ะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพ

0: าพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวรัส
1: อย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
0: ับ แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
1: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราคนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับ
0: ครับอย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแล้วถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะและกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
1: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบาก
0: ฮะอาจารย์ว่ามีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบมันฉีดปีละเข็มเหมือนมีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนัดเพื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
0: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเลยเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
1: อ๋อคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกัน
0: ค
1: ือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก
0: ็
1: อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
0: ่มันติดง่ายติดกับติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
1: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
0: ันติดยากกว่า
1: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู่ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
0: ใช่
1: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
0: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
1: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
0: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าอาจารย
1: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทางโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลย
0: อ
1: ันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนฉีดวัคซีนหมดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอด
0: สมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วันใดสักวันนึงอย่างที่เราไปถามตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด19มาฉีดพร้อมกันได้ไหมอาจารย
1: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
0: อ๋อใช้คนละแขนก
1: ัน ใช่ใช่ก็คือจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลย

0: ยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขน2ข้างนะครับ
1: เพราะว่าจะตอนฉีด
0: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
1: เหลือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้างก็ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวคเพราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช
1: ่อ
0: าการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดิร์นฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบรู้สึกตัวเองคือแค่วันใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมฉีดครบสกุลเลยอาจารย์
0: จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์มีเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนแค่ประเดี๋ยวให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
1: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่อาจารย
0: ์ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในวัคในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะคืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชนิดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีโรคใต
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโรคใต้ของปี2022อยู
1: ่
0: คราวนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโรคเหนือซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีโรคเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: โอเคละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะสมมุติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงถ้าเราฉีดสมมติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมียวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงตัวสารคันซี่โรคใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีโรคเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาจริงเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกันสามใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายผลมาจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยคร
1: ับ ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช่ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: คร
0: ับ
1: คุณกำมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่ก็695เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับครับหมออาจารย์ไม่มีเหรอครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดเนี่ยจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องอย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในเรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมีไข้
1: ไปเล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย์
0: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ซักประวัติไปมาเพิ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
0: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่หยอกก็บอกว่าแบบตอนที่มีอาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
1: เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันฮะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิสซีที่ว่า แต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซี่หรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองฮะอาจารย
2: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซี่มากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเตยนะฮะวันวิสานะท่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
1: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
0: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้ว
1: ก็อาจจะมีแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้มันมีแล้วตอนนี้มีแล้วครับจริงๆสามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
1: นะฮะแต่ของเราเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่ได้รับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ
0: ์
1: นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็
1: ม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลยขอให้ไปฉีดซะแล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใครดีอาจารย์ว่ามีอะไรฮะ
2: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะค
1: ่
2: ะ
1: แล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์มะเหมี่ยวฮะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเร
2: ีย
1: น
0: ใช่ๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจ็คแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
1: คุณ I am Paul ฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคติดหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: นะครับคุณเล็กครับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
3: อาจจะบอกอาจารย์มะเมียวคืออย่างงี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้อาจารย์มะเมียวช่วยตอบคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเมียวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
2: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่อง DNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคพุ่มพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
3: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเราก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
1: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
3: ใช่ใช่ครับคือโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
1: ับ นะครับขณะที่อีกท่านนึงเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
3: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกายนตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
1: 6เดือน
3: 6เดือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
1: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
2: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊ค
1: ะน่เดาว่าใช่
3: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
2: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะอะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ็คสามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
3: ก็ที่อาจารย์พระมิวพูดมานี่สำคัญมากครับเพราะว่านี่คุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระมิวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อยๆ
1: จะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจอยู่ที่การป้องก
3: ัน ใช่ไม่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
1: นะฮะไปที่คุณเกตนภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุกหนึ่งปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะชื่อเกียรติภัณฑ์ได้ผู้หญิง
3: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นทั่วไปนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
1: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันทริการนะฮะอายุ61 เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาคม64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ก็จะคล้ายๆกัน
0: ครับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
1: ก็คือรอตุลาก็ได
0: ้65ใช่
1: หรือว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: นะครับ
2: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีค่ะใช่ไหมคะอาจารย์แจ็ค
0: ใช่ๆ
1: แต่จะฉีดแล้วก็ขออัปเดตหน่อย
0: คือในประเทศไทยถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภาใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงนี้เราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได้
1: เซตของ
0: เราใหม่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็น

0: เป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
1: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
0: ้ได้ได้จริงจริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
1: พฤษภามิถุนาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก็เป็นพฤษภามิถุนาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
2: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ค่ะ
1: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
0: คร
1: ับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
0: ก็
2: ค
0: ่ะครับครับ
2: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ๊คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ๊คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตหนึ่งกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ๊คคะ
0: ใช่
2: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
1: ใช่
2: ไหมคะอาจารย์
0: คือครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
1: ่ซีโร่เหนือซีโร่ใต้
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซ
1: ี
0: โร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนเราก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช่ใช
2: ่
0: ตรงนี้มัน
2: สำหรับเด็ก3ปีที่เป็นคำถามอะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างงี้ถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
1: ค่ะนะฮะคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ADK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ADKแต่เป็น ADK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ADK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
0: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ADK นั่นแหละนะครับคือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก
1: ็
0: คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
1: ้
0: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มัน
1: ทำ
0: ได
1: ้
0: ง
1: ่
0: ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ใช่ครับ
1: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
0: จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตรวจยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
0: ไม่ควรจะขึ้นครับ
1: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงเป็นโควิดนะฮะ
0: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
1: คุณเชษฐ์ฮะอายุ67นะ

0: นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าต้องกันแค่3สายพันธุ์ให้
1: เขาเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับว
0: ั
1: คซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธ
0: ุ์
1: ซ
0: ึ่
1: ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2 A2 สายพันธุ์ B1 สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A2 แล้วก็ B2 ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: ร
0: ับ
1: 3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได้ครับ
0: มีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพัน
1: ธุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสียครับ
0: แต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
1: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยจากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000 กับ4,000ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
0: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้มั้ยสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ
1: ้
0: าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว
1: อย่างเช่น
0: ผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมจะฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
1: 4
0: ได้เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
1: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซ
0: ึ่
1: งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อนี่มันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
0: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ADK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
1: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขณะที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขณะที่ออกกําลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นส
0: ิ่
1: งหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ
0: ็
1: บคอค่อยๆอย่างเงี้ยไปได้อีกสักระยะนึงนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบหลอดลมอักเสบพวกนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
0: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
1: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
0: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับในเฟซบุ๊กนะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกัน

0: รือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
1: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซ
0: ี
1: โนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวกแอสตราเซเนกาของโควิดหรือว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาของโควิดเนี่ยฉ
0: ี
1: ดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะวันนี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามาแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังและ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนานะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ำสำหรับผู้ที่อยากสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมมั้ย
1: ฮะก็เน้นย้ำว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆครับ
0: ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกไม่ฉันเปิดจองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาลงที่1วันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงทันนะ
1: อยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก่
0: อนสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรักคิวหมอลาหมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอดพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเช้าพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะหวยอาหารมากร่างกายเราจะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วก็ควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆวียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินพอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหละครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึง

0: ทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
1: ใช่ครับ
0: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
1: มีครับอาจารย์คร
0: ับ
1: แต่ว่าเอาเข้าจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย์
0: อะไรอะครับ
1: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
0: ์ตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
1: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันไม่ถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
0: ู
1: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็อาจจะสามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
0: ์
1: ทุนมนุษย
0: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
1: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
0: ็
1: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
0: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
1: ใช่
0: ครับสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
1: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
0: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
1: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
1: ๆเพื่อครับอาจารย
0: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
0: ค
1: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
0: ไอ้ยะ
1: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
0: ์จริง
1: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับอันนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
0: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
1: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
0: ์บ่ายโมงอาจารย
1: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
0: ต้องมี
1: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
1: ถูกต้อง
0: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
1: ้นะแน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมใช่บอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็

0: พอใจอ่ะคนอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: แต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซล

0: เหลือเกิน
1: ครับ
0: เสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วลดเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโ
1: อ
0: ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
0: ใช่ไหมครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: ไปสะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: ช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไหมฮะของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
0: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วตัดที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: อ่ะครับก็ 250,000
0: 250,000 ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ 1ล้าน
1: 250,000 บาท
0: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
1: 60เดือน
0: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะแล้วความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่คร
0: ับ ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อแบบกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยเขาหมายถ้าเกิด ความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นสิมันแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ย

0: กฎหมายเข้าบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกอ่ะเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมาย
1: มาอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู้
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให
1: ้
0: ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะไม่ข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณไม่ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณน
1: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: รวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี่ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเง
1: ี้
0: ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะมันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนในนี้เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้เขา
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือ2หรือรถมือ2เนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับท่าน
0: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังชั่นอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนื้อไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือควรจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบางเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% นะอาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวน์บ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวน์คือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงแล้วถ้าเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
1: จ่
0: ายมันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับใช่ครับอีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: อ่ะทำงานได้ด้วยเหรอคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: คร
0: ับ ทีนี้เพียงแต่ว่าบางเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้มันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบล็อกเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูมันสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับอาจารย
1: ์ สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไง

0: มันก็จะติดแบ็คลิสต์อ้าวคนนี้มีนี่ติดอยู่ไม่ยอมชำระนี่อะไรอย่างเงี้ยนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนวงผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: คือ
0: ไ
1: ม่
0: ว่
1: าจะหนี้ซะก่อน
0: สางให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อนในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิตหลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchorบล็อกดิดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: วัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับห่วงความสะอาดจนลืมนึกถึงความสบายของตัวเองหรือห่วงงานจนลืมกิจวัตรที่ต้องทำงงอ่ะสิครับผมกำลังหมายถึงคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเพราะกลัวห้องน้ำไม่สะอาดถ้าคุณยังห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงอย่างอื่นแบบนี้ก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนครับ
1: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปจะพบในช่วงอายุ 20-50 ปีครับแต่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมากและยังอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเชื้อโรคเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบได้ครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่ไม่กลั้นปัสสาวะครับถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันทีไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว

0: L คุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอรี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
1: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบที่ทำให้คนไข้มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
2: และอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk Do and Don't

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งนึงนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอบานทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะคนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็สำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมี เรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวทเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่ได้เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
0: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมเลยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวทอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
0: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
1: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนักเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
0: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
1: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะเราพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
0: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
1: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่า พราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปีพี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
2: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้คิวในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้คิวในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองว่าคนที่มาใช้คิวในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
0: ่
2: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี4748เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
0: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
2: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.

0: หาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพ
1: ค่ะป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันจะไม่น่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะว่าอ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในฐานะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้ละ
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: ไปแย่เขาไปทำให้เขารู้ส
0: ึ
1: กแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเอ้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไป
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่พี่ดงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเย

0: แล้วพี่โด่งคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
1: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
0: ่ะ
1: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
0: ้
1: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะจริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
1: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
0: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
1: ถึงได้ข้อมูลเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสสซึ่งก็มีทางทั้งคุณหมอทันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหม ก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
0: เราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
0: ไม่ได้เลือกจะเป็น
2: ไม่ใช่เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
0: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
0: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
0: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะ ต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวทในกลุ่มนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวทแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูคนดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้มุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
0: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได
2: ้
0: โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
2: ร
0: ัก
2: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
0: ค่ะซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบ่นเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆมากๆเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110 120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1 นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม

0: ดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจบเอาออกไปสิจริงจบก็เห็นไหมนะไม่กลัวหรือไง
2: โอ้โห
0: เป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านอะไรไป
0: อ
1: ๋
0: อค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำใหญ
0: ่เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเอไอสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้เหรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเลือกอีกอย่าง